0: ราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง
1: ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้ไปเพื่อจะไปดูน้ำท่วมไปในเรื่องของหน้างานแต่จะไปรับฟังถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ไปรับฟังว่าเขายังต้องการการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างนี่พูดถึงทั้งภาคนะก็คือภาคเหนือก็จะประชุมที่ศาลากลางนะไม่ได้ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้ก็มีหน่วยอสทหารอาสาสมัครกู้ภัยอะไรเนี่ยเข้าไปช่วยเคลียร์ทำความสะอาดช่วยชาวบ้านให้คืนพื้นที่ให้เร็วที่สุด
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทั้งนี้ได้แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากนั้นจะนำกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาหลังระดับน้ำลดลงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าจุดเน้นสำคัญของการฟื้นฟูยังคงอยู่ที่อำเภอปัวโดยวันนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมซึ่งภาพรวมดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนโดยวางแผนการเก็บกวาดฟื้นฟูทั้งหมดในอำเภอปัวให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอปัวจะยกย้ายกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาปัจจุบันในบางพื้นที่น้ำลดหมดแล้วเช่นอำเภอภูเพียงและพื้นที่หลักของอำเภอเวียงสาสำหรับแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวน 6,700 บาทเป็นค่าช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องครัวมีกำหนดจ่ายให้ครบ 100% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนนี้ผู้ประสบภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านส่วนเงินเยียวยาก้อนที่2จะเป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทส่วนค่าเสียหายของพืชสวนไร่นาทีมช่างจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วโดยการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะดำเนินการเพียงระดับใดพร้อมย้ำว่าในปี2566เป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility วันนี้ว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่าง ย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่านายบัตอัฟเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลักดันให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตอีกครั้งรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้สหรัฐและอิหร่านเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจารอบต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านร่วมกับสหรัฐจะถือว่าเป็นศัตรู
11: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียรวมถึงพื้นที่ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายโดยการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่อุตสาหกรรมท่าเรือและคลังสินค้าของโอซอนซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่อันดับ2ของรัสเซียด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตือนว่ารัสเซียจะเพิ่มการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพยูเครนยืนยันว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโวคุยบีเชฟของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตัดแหล่งเงินทุนที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามในยูเครน
3: สำนักงานตำรวจคลีฟแลนด์ของอังกฤษเปิดเผยว่าเกิดเหตุรถยนต์ขับรถย้อนสอนบนถนนสาย A66 ใกล้กับเมืองวิดเดนสโบรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะพุ่งชนรถตำรวจที่ขับสวนทางมาส่งผลให้มีผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้ง2คันเสียชีวิตทั้งหมด7รายจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายขณะที่รถยนต์คันที่ขับรถย้อนสอนมีผู้โดยสาร5คนซึ่งคาดว่าเป็นวัยรุ่นอายุราว18ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงขับรถติดตามก่อนจะยุติการปฏิบัติการและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาต่อมา
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้คาบ้านให้กับเวียดนาม0-2ในนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินวันที่26สิงหาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศพปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21และ17-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลชนิดทัวร์ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่ตะมนวันยอดเพชรจับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนพลิกชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการหลินฟางอันกับหยางหยาอี้6-3 1-6และซูเปอร์ไทเบรก10-7เพราะแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน955ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31,400บาท กับคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวันคว้าแชมป์หญิงคู่ไปรายการที่4ให้ตัวเองนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศ Excellence Center เพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยกับช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพรดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและมาถึงโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์นายนันทพลทองเนนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตินเผ่าวงสากุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมเปิดการแข่งขันเทควันโด PTT Thailand ครั้งปี2026ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแข่งขันระหว่างวันที่21-23สิงหาคมมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า300คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 สูงกว่าระดับเพดานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 สูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35
13: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาล1ในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศเสื่อมโทรมลงจากการตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดการกัดเซาะหน้าดินและทำลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจนดินเสื่อมสภาพเมื่อฝนตกก็ชะผิวหน้าดินทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดการพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นจะมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติสำหรับหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข
3: หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการรับมือปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
22: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นยังมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเราจะต้องปรับตัวยังไงถ้าโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาชาวยุโรปซึ่งเขาก็จะอยู่ในประเทศที่อากาศจะเย็นแล้วค่อนข้างจะหนาวแต่พอมีปัญหาโลกร้อนปั๊บชาวยุโรปก็เสียชีวิตไปไม่ทราบว่ากี่พันคนกันแน่วันนี้คงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าผลของการที่มนุษย์เหล่านั้นสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านั้นสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้วันนี้มลภาวะของโลกใบนี้มันได้ตีกลับมาสู่ทางด้านของสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบนั่นเองโลกร้อนสร้างผลกระทบให้กับมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวอันแรกก็คือเรื่องความสะดวกสบายความสุขก็จะไม่มีความสุขและส่งผลให้ร้อนตายแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหน้าหนาวก็หนาวตายเพราะว่ามันกลายเป็นการสร้างนะฮะอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันก็ไปสร้างอุณหภูมิให้กับกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เราเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นหรือกระแสน้ำเย็นถ้าเกิดว่ากระแสน้ำที่เป็นในช่วงที่มันไหลมามันไปผ่านช่วงที่โลกกำลังร้อนมันก็จะกลายเป็นกระแสน้ำอุ่นซึ่งเวลากระแสน้ำอุ่นไหลไปที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วทำให้ฝนตกน้อยลงอุณหภูมิก็สูงกว่าปกติอันนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งมีปัญหาเรื่องของไม่มีน้ำใช้ส่วนอีกอันหนึ่งกระแสน้ำเย็นนะครับถ้าไหลไปที่ไหนอุณหภูมิที่นั่นก็ลดลงอุณหภูมิเมื่อลดลงมันก็ดึงความชื้นในบรรยากาศโลกให้ตกลงมาวันนี้น้ำอาจจะท่วมนะครับเพราะว่าปริมาตรของน้ำตกลงมาสูงยังกับผมจำได้ครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีวันนึงปริมาตรของน้ำตกมาทีเดียว 5,000 มิลต่อวันซึ่งในหนึ่งฤดูเนี่ยส่วนใหญ่น้ำฝนจะตกมา 2,000 ถึง 3,000 มิลอันนั้นก็สูงสุดแต่ที่บ้านเราจะตกมาประมาณสักเฉลี่ย 1,200 ถึง 1,300 มิลฉะนั้นตรงนี้ล่ะครับก็ ็ทำให้เรานั้นจะประสบปัญหาในเรื่องของอากาศร้อนและอากาศหนาว

0: ทีเดียวอันนั้นก็เพราะว่าเราได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งแต่อย่างอื่นที่จะกลัวว่าหนาวมากไปสำหรับประเทศไทยก็คงไม่เป็นปัญหาเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในเขตร้อนถ้าต่อให้มันหนาวขึ้นยังไงก็อาจจะไปที่ศูนย์องศาถ้าเกิดอุณหภูมิศูนย์องศาหรือ5องศาเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการทำบ้านนะฮะให้มิดชิดและก็ใส่เสื้อผ้านะฮะให้พอก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเกิดไปทำให้หลายๆประเทศเกิดอากาศร้อนเช่นอย่างในยุโรปถ้าผมจำไม่ผิดในเยอรมันนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 5,000 คนกำลังฉะนั้นถ้ารวมในยุโรปแล้วหลายๆประเทศแล้ววันนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนได้แสดงออกแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางมนุษย์บนโลกนี้เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ถ้าเราไม่รู้จักถึงประเด็นและปัญหาของโลกที่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรเราก็จะปรับตัวไม่เป็นและปรับตัวไม่ถูกและผลกระทบก็จะเข้ามาสู่ตัวเราและประเทศเราและโลกใบนี้ของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาโปรโมทให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จังหวัดตรังมีความโดดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นการหลอมรวมกันอย่างลงตัวของกลุ่มชนสายเลือดไทยจีนและมลายูมาอย่างยาวนานสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องอันเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นที่ทำให้จังหวัดตรังได้ชื่อว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยวิถีชุมชนจุดเด่นของทุนทางประวัติศาสตร์และรากเงาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจส่งผลให้ตรังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซึมซับและสัมผัสกับอารยธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงนางนุชลักษณ์สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าขานรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
6: ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569มันเป็นโครงการที่อบจ.ตรังเราโดยภายใต้การนำของท่านนายกบุญเล้งโลสถาพรพิพิธก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในย่านของเมืองเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่เราพูดกันตอนนี้ติดปากกันแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเราจึงได้จัดทำโครงการตัวนี้ขึ้นมา
5: น ในปีงบประมาณ2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน5ย่านเมืองเก่าสำคัญได้แก่ย่านเมืองเก่ากันตังย่านเมืองเก่าสิเก่าย่านเมืองเก่าย่านตาขาวย่านเมืองเก่ายงส

0: ท่าข้ามทุ่งยาวและย่านเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งแต่ละย่านเมืองเก่ามีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนโดยจะเริ่มย้อนวันวานเมืองเก่าตรังตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง20กันยายน2569นี้
1: อำเภอแรกค่ะที่ห้วยยอดค่ะวันที่28ถึง30สิงหาคมนะคะณบริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอดค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่อไปค่ะอำเภอที่2ค่ะคืออำเภอกันตังค่ะ4ถึง6กันยายนณบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตังอำเภอที่3ค่ะย้อนวันวานเมืองสีเกานะคะวันที่9ถึง11กันยายนค่ะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสีเกาอำเภอที่4ค่ะย้อนวันวานเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามนะคะวันที่14ถึง16กันยาค่ะณบริเวณแหลมยงสตาตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
0: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังย้อนวันวานเมืองเก่าตรังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: จังหวัดน้องคายถอดบทเรียนและเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำโขงล้นตลิ่งตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าหากเกิดสถานการณ์เสี่ยงจะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดตามจากรายงานค่ะ
3: จังหวัดน้องคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมี6อำเภอติดขอบน้ำได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีซึ่งในช่วงปี2567ต่อเนื่องถึงปี2568พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักน้ำโขงสีแดงขุ่นล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสมือนพื้นที่รับน้ำอย่างหนักประชาชนเดือดร้อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางส่วนต้องใช้เรือพายเข้าออกเพื่อเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเกษตรพร้อมนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนกลายเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทางจังหวัดน้องคายไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อวางแผนรับมืออุทกภัยปี2569อย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการเดินหน้าผลักดัน9มาตรการรับมือฤดูฝนผ่านการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นห่วงประชาชนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงพร้อมสั่งการในระดับพื้นที่ให้ยกระดับความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเกิดภัยและแจ้งเตือนภัยระดับบุคคลด้วยเซลล์บอร์ดแคปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
4: มั่นใจนะครับว่าถ้าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเกิดขึ้นนะครับจนได้รับผลกระทบก่อนชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรามีระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทุกเครื่องนะครับเสียงมันก็จะดังตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดนะครับถ้าเตือนแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านซักซ้อมเอาไว้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องเร่งในการที่จะอพยพนะครับหรือว่ารับฟังคำแนะนำจากผู้นำชุมชนนะครับหรือผมก็ขอฝากข้อมูล
3: นี้เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมพร้อมตั้งรับทุกวิกฤตในระดับปฏิบัติการโดยเทศบาลเมืองหนองคายได้นำบทเรียนจากปีก่อนๆมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าในปีนี้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามบินอันดามันและสะพานข้ามเกาะคอเขายกระดับศักยภาพการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามันเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: การผลักดันซีเพลนเพื่อท่องเที่ยวและการแพทย์ฉุกเฉินระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตเขาหลักพังงาในราคาที่เป็นธรรมและการเพิ่มศักยภาพเดินทางทางน้ำรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หากเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มคืนพักกระจายรายได้สู่โรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนไอเลอร์ศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้นำผู้ประกอบการโรงแรมภาคเอกชนและผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าพบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสะท้อนปัญหาการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยนำเสนอประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งท่าอากาศยานอันดามันสะพานเกาะคอเขาทำให้พังงาสามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของอันดามันโดยประเด็นการก่อสร้างสนามบินพังงาอันดามันเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินภูเก็ตและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่อจากจังหวัดภูเก็ตมายังพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าขณะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOTมีแผนการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการก่อสร้างสนามบินพังงาไว้แล้วคาดการก่อสร้างอาจจะเริ่มได้ในปี2575
6: สนามบินอันดามันที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเนี่ยเราเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ตที่มีความโอเวอร์แคปาซิตี้หรือรองรับนักท่องเที่ยวได้เกินกว่ากำลังยกตัวอย่างเช่นเขามีว่าประมาณสัก12ล้านคนอาจจะกระโดดไปถึง15 16อันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัญหาของพังงาของเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปลงสนามบินภูเก็ตแล้วเดินทางมาที่เขาหลัก 80% กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็นตลาดภูเก็ตกับกลุ่มอันดามันนี่ก่อน
5: ส่วนสะพานข้ามเกาะคอเขาซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้ำเค็มไปยังเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าก็เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานของผู้นำและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนเกาะกรณีเกิดคลื่นลมแรงประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และหากเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขประกอบกับเกาะคอเขาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วย
6: เกาะเนี่ยก็เป็นเหมือนเกาะนึงที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และมันเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยมีโอกาสเชิญท่านนายกอบต.เกาะคอเขาไปร่วมด้วยก็เท่าที่ไปเห็นรายงานตอนนี้ก็ตามโครงการจริงๆมันจะมีการศึกษา EIA ประมาณ1ปี8เดือนแต่ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการก็ได้แจ้งว่างั้นเขาจะเร่งให้จบภายใน1ปี
5: นอกจากนี้ยังได้เสนอการผลักดันศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยววางวิสัยทัศน์ให้พังงาเป็นจุดเชื่อมโยงภูเก็ตระนองกระบี่และสุราษฎร์ธานีพร้อมเสนอเปิดช่องทางรองรับเรือครูซขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงเรือยอทเพื่อสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงลดความหนาแน่นของท่าเรือในจังหวัดภูเก็ตและระนองชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: จากอดีตแชมป์โลกมวยไทยสู่เป้าหมายใหม่บนเวทีโอลิมปิกนาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเตรียมใช้เวลา2ปีพิสูจน์ตัวเองเพื่อลุยคัดตัวทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: วันแชมเปี้ยนชิพสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศร่วมสนับสนุนนาบิลอานานให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแม้อายุเพียง22ปีแต่นาบิลผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วหลายรายการทั้งเคยคว้าแชมป์โลกมวยไทย WBC เมื่ออายุ17ปีก่อนเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพในปี2023และคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการในปี2025จากการชนะ TKO นิโคคาเนโลก่อนเอาชนะซุปเปอร์เล็กและก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกของรุ่นอย่างเป็นทางการในปีเดียวกันชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าการเปิดทางให้นาบิลเดินหน้าสู่เส้นทางการคัดตัวโอลิมปิกแม้ยังมีสัญญากับวันเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักชกวัย22ปีโดยเฉพาะส่วนสูง194ซมรวมถึงสายตาฟุตเวิร์กและประสบการณ์จากการชกมวยไทยซึ่งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบและเชื่อว่านาบิลมีศักยภาพไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองมวยสากลโอลิมปิกเกม1996ที่มองเห็นแต้มต่อของนาบิลทั้งศักยภาพพรสวรรค์พื้นฐานการชกความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจนประสบการณ์บนเวทีระดับโลกซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสู่มวยสากลได้
8: นาบิลนี่1สรีระได้เปรียบ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่ไปรองใคร4นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กนีมขึ้นไปปั๊บเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดเพราะใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ตะสมแล้วกลัวแล้ว
7: ขณะที่นาบิลอานานเปิดเผยว่ามวยสากลไม่ใช่สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะเคยฝึกในช่วงอายุ 13-14 ปีการได้รับโอกาสครั้งนี้ซึ่งเหมือนการกลับมาทำตามความฝันในวัยเด็กพร้อมยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบและตั้งเป้าชกในพิกัด70กิโลกรัม
9: ผมอยากเป็นแบบคนที่มีศักยภาพมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกและเอาเหรียญกลับมาที่ประเทศไทยเฉยๆแค่นี้ครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องวัดกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าผมจะไปผมก็ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยผมไม่ได้จะเป็นรัดหน้าคิวนักมวยสากลสมัครเล่นในประเทศไทย
7: ด้านพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยระบุว่านาบิลมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมโดยต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับและลุ้นผ่านการคัดเลือกซึ่งสมาคมคาดว่าหากสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้อย่างน้อย2รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไปแม้เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสยังต้องผ่านทั้งการคัดเลือกและการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ด้วยประสบการณ์จากมวยไทยรูปร่างที่ได้เปรียบและเวลาเตรียมตัวอีก2ปีจึงน่าจับตามองว่านาบิลอานานจะสามารถต่อยอดจากความสำเร็จในมวยไทยสู่การเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไทยได้หรือไม่ภาณิชย์คัดนาครายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
12: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้น แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
7: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
7: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

หรือหากไม่พบไม่เจออีกครั้งก็เก็บกันไว้ในใจยังเคยเก็บความทรงจำไว้ที่แห่งเดิมเพื่อผ่านมาเจอจะคิดถึงกัน

พบเพื่อรอเวลาที่ต้องจากกันนี่คือวิธีของความสัมพันธ์พบเพื่อรอเวลาต้องจากกันไปนี่คือวิธีของโลกใบนี้พบเพื่อรอเวลาที่ต้องจากกันนี่คือวิธีของคนทุก

ก็ต้องจำนนนี่คือเหตุผลของการเติบโตถ้าย้อนเวลาไปได้ก็คงไม่มีพรุ่งนี้ไว้รอใครถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องเดินทางแบบไม่เหลือใคร

กินทุกความทรงจำที่ผ่านมานั้นล้วนทำให้เรามันได้เป็นเราในทุกวันนี้จะดีจะร้ายไม่เป็นไร

นั้นไม่ได้พบกันอีกจะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังคง

ฉันกลัวกลัวเราห่างไกลโดยไม่ร่ำลาแล้วฉันจะฟื้นได้นานแค่ไหน

ฉันกลัวฉันกลัวหมดเลยเมื่อเราใกล้ห่างแล้วฉันจะ

เศรษฐกิจที่กำลังถดถอยคาดว่าผู้ประกอบการและลูกจ้างจะได้รับผลกระทบกันมากมาย

0: โชคดีที่สุด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายสั่งการระดมกำลังคุมพื้นที่เร่งคลี่คลาย
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 24:00 น.ของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์บาดเจ็บ2รายที่จังหวัดปัตตานีรวม11เหตุการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดอำรันแมหะสวทยลารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที
10: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายพิชานชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสนำทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณถนนบ้านทำเนียบหมู่ที่6ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพร้อม ้อมติดตามอาการและประสานการช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นางสาวโนราฮายาตีดือเลาะอายุ46ปีและนางฟาซีลาอูเซงอายุ45ปีโดยทั้ง2รายได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยและรู้สึกตัวดีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดมกำลังนักศึกษาอาชีวศึกษากว่า30แห่งเสริมกำลังจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
11: นายณรงค์ชัยเจริญรุจิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยภารกิจอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยระดมนักศึกษาอาชีวะทั้งภาคเหนือและภาคกลางกว่า30แห่งเสริมกำลังทีมช่างกระจายจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยประกอบด้วยอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาในการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังเปิดครัวอาชีวะอาสาผลิตอาหารปรุงสุกรวมกว่า 5,250 กล่องต่อวันส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมและส่งมอบถุงยางชีพกว่า 1,000 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะเสริมกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายชาวนันมาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.1
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
13: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
12: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
13: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
12: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
14: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
15: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่น แสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
17: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
16: หึทำยังไงหรอ
17: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
16: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
17: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกูมุงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดส่วนกรณีเยาวชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุอย่างรอบด้านจึงยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของการบาดเจ็บได้ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดสำนักงานชลประทานที่7ขับเคลื่อนนโยบายกรมชลประทานผนึกกำลังกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาอุทกภัย
6: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจุดสำคัญทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5จังหวัดรวม5จุดได้แก่บริเวณฝายห้วยเจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอ่างเก็บน้ำลำโดมน้อยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอาคารบังคับน้ำหนองมะกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบริเวณลำห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณหน้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอำเภอนิคมคำ สร้อยจังหวัดมุกดาหารและบริเวณห้วยห้องฮออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำหรับการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการดำเนินงานตามนโยบายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันวัตถุดิบเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์สะท้อนศักยภาพผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมเปิดงาน Thailand Pavilion ภายในงานเพชรแฟร์เอเชีย2026ว่างานดังกล่าวได้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคเอกชนไทยในระดับสากลในฐานะผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกซึ่งงานเพชรแฟร์เอเชียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายเครือข่ายทางการค้าและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระดับสากลแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะสนับสนุนผลผลิตและวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการส่งออกแต่คือการสร้างรายได้มั่นคงและช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
3: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติ ร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนส่วนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผานิชคาดนาครายงาน
1: จังหวัดสุโขทัยบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที
8: ่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง4ลำจากโรมาเนียสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า120นายและยานพาหนะจากเยอรมนีและโรมาเนียไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเดลิบัสกาเปรชาลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์และเผาทำลายพื้นที่ป่าสนไปแล้วกว่าหลายพันไร่โดยเซอร์เบียสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านกลไกคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามด้านนายลูก้าคาลซิสหัวหน้าหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินของเซอร์เบียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังกระแสลมแรงที่อาจทำให้ไฟลุกลามโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ชุมชนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: วัยใสวาไรตี้ FM 95 สวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่ผู้นำฝรั่งเศสให้คำมั่นที่จะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ฮัลล์ซิตี้0ประตูต่อ2ประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการทุกหน่วยเร่งควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 24:00 น.ของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอระแงะ5จุดอำเภอจะแนะ4จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอตากใบ2จุดและอำเภอศรีสาครแหวงเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องสุไหงโกลกยี่งอรือเสาะและสุไหงปาดีอำเภอละ1เหตุการณ์เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจังหวัดยะลาเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอทานโต8เหตุการณ์บันนังสตา6และอำเภอรามัน2เหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอยะรัง3หนองจิก3ยะริง2และสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพอำเภอละ1เหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลประชาชนต่อเนื่องหลังเกิดเหตุในหลายพื้นที่
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์กระจายในหลายอำเภอเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับเช้าวันนี้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการจุดตรวจจุดสกัดและสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงเน้นการตรวจตราบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวังหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลัง3ฝ่ายตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
3: นายสุปิยันแดบ้อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทันศิริคันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกนายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภอกลุ่มงานป้องกันผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสมาศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแรงระเบิดทำให้โครงสร้างศาลาและทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD และพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บกู้วัตถุพยานและรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเร่งขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายจุด
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่เมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยเมื่อคืนวันที่22สิงหาคม2569จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง11จุดในพื้นที่ได้แก่อำเภอยะริ่งคนร้ายลอบวางเพลิงบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลยะริ่งและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอสายบุรีลอบวางระเบิดและวางเพลิงอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอยะรังลอบเผารถขยะของอบต.วัดและเผายางรถจนบนทางหลวงหมายเลข410ตำบลเมาะมาวีอำเภอหนองจิกลอบวางเพลิงรถดับเพลิงของอบต.บางเขาและอำเภอโคกโกรอยต่อกับจังหวัดสงขลาลอบวางเพลิงเผายางรถจนบนเส้นทางสัญจรเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดูแลพื้นที่เกิดเหตุในแต่ละจุดและเร่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาศิยะดาโอสวท.ปัตตานีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเมื่อเวลาประมาณ 9:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเมื่อเดินทางถึงจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์และมีข้อสั่งการให้จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนระบบคมนาคมประปาและสถานพยาบาลรวมถึงความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
5: ในข้อสั่งการที่ผมมอบไว้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้บริหารสถานการณ์ก็มีดังนี้นะครับคือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ขอให้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุนะครับและพื้นที่ที่ลุ่มต่ำอื่นเพื่อสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพื้นที่ไหนน้ำลดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งเรามีมาตรการมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือ เยียวยาอยู่แล้วนะครับต่อไปก็คือการติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ร่วมกันติดตามประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำและข้อมูลการคาดการณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจนะครับเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่นายชัยพรนุพักเกษตรจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้สรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นได้รับรายงานผลกระทบรวมทั้งสิ้น8อำเภอ45ตำบล274หมู่บ้านส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 5,463 ครัวเรือนและมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวมกว่า 11,300 ไร่ครอบคลุมชนิดพืชได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักและไม้ผลยืนต้นได้วางแผนดำเนินการช่วยเหลือได้แก่ระยะเร่งด่วนคือการสำรวจความเสียหายและการดูแลฟื้นฟูเบื้องต้นและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเช่นการช่วยเหลือตามประเภทพืชที่เสียหายจริงสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยและพื้นที่ต้องอยู่ในเขตประกาศให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีภัยเกิดก่อนวันที่21สิงหาคม
6: เกษตรกรที่มีผลกระทบประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับมีพื้นที่ 11,300 กว่าไร่ทั้งเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเราก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาในทางด้านพืชถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือไร่ละประมาณ 1,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชผักก็ประมาณไร่ละ 1,980 บาทนอกนั้นก็เป็นไม้ผลไม้เย็นต้นอัตราการช่วยเหลือณขณะนี้ก็ประมาณ 4,048 บาทซึ่งเราก็จะสำรวจความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบในคณะกรรมการระดับอำเภอระดับพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโอกาสต่อไปครับ
0: กรมศิลปากรสำรวจความเสียหายวัดภูมินจังหวัดน่านหลังน้ำลดยืนยันรอยร้าวภายในพระอุโบสถเป็นรอยเก่าโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยภาพจิตรกรรมไม่ได้รับผลกระทบนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำไหลเข้าท่วมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำไม่ทำความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นรอยเดิมที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568เป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของฐานรากและโครงสร้างของอาคารไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นที่ลานโดยรอบและอยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะด้วยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถและพิจารณาปรับดีดเพื่อยกปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินยังมีความแข็งแรงมาริชโยรายงาน
7: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที่โดยกำชับชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย
8: นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักร และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
7: ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงต่อเนื่องเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำไหลสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหล่มสักยังไม่ได้รับความเสียหายและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติด้านเทศบาลเมืองหล่มสักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องติดตั้งบริเวณสะพานท่ากกโพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่และได้ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนหลังระดับน้ำลดลงแล้วอย่างไรก็ตามมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักจะทยอยไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนศิลป์พงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
7: เช่นเดียวกับระดับน้ำแม่น้ำเมยลดลงต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรอยู่ในสถานะเฝ้าระวังส่วนราชการและชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังน้ำลด
10: หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้แม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ระดับน้ำลดลงทำให้มีเศษขยะมูลฝอยดินโคลนสิ่งสกปรกที่ไหลมากับน้ำสะสมเป็นจำนวนมากอำเภอแม่สอดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดกองกำลังนเรศวรตำรวจตระเวนชายแดนที่346องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณตลาดริมเมยและซุ้มร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเปิดขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.1 เมตรระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังดิเรกตินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือครอบคลุมพืชผลหลายประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
11: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศโดยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ยังสามารถฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเติมแต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่การปรับเกณฑ์ครั้งนี้สะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันโดยสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และพื้นที่ความเสียหายต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธิ์เมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส.01และสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสผลิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์เป็นหนึ่งในโครงการจากพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2543เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดปัญหาการบุกรุกป่าทรงทราบข้อมูลที่สหประชาชาติคาดการว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการขาดแคลนอาหารจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจึงมีพระราชสวนีให้พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และจำหน่ายให้กับพื้นที่ใกล้เคียงเพราะยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหากคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลมีการจัดการที่ดินทำกินได้อย่างเป็นสัดส่วนป่าก็จะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีความยั่งยืนโดยมอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนขึ้นที่บ้านป่าแปกเป็นแห่งแรกเริ่มจากการสร้างแหล่งอาหารในป่ามีการส่งเสริมปลูกพืชที่สามารถเป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคและการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เมื่อคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เกื้อกูลแล้วก็จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนช่วยกันดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของตนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
13: เช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นางอุไรพันธ์บริบูรณ์วสินชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
14: ผ้าไหมชุดไทยผ้าไหมไทยชอบมากค่ะผ้ามัดหมี่ชอบพระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งพาชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
13: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
7: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานครบรอบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่อเนื่องและปีนี้จะนำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแล
15: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้น RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวให้โอวาทชื่นชมนักเรียนที่ภาคเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนดีและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนรุ่นต่อไปโดยที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นที่พึ่งแห่งความหวังและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและจะสืบสานพระราชปณิธานต่อไปตลอดระยะเวลา63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีนักเรียนทุนรวม 6,200 คนโดยในปีนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้นำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแลนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: สสส.พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพประชาชนลดอัตราการเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาน
16: ายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าตามที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สสส.ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและระบบบริการปฐมภูมินั้นเบื้องต้นสสส.ได้หารือกับนายแพทย์ประวิตรวณิชชานนท์ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยโดยวางเป้าหมายจะร่วมกันเดินหน้าทำงานสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่และเพิ่มการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการดูแลการบริโภคตามหลักโภชนาการซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ74และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดนายแพทย์พงเทพกล่าวว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะร่วมกันทำงานสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ดยสสส.จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั้งในแง่การใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายลดจำนวนผู้ป่วยเช่นข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต้องล้างไตสูงสุดต่อประชากรปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและร่วมวางระบบให้เข้มแข็งลดอัตราการเจ็บป่วยและใช้จ่ายงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างคุ้มค่า
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวโรดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณประธานาธิบดีมาครงที่พร้อมจะเปิดทางให้ทางการยูเครนได้รับใบอนุญาตในการผลิตขีปนาวุธที่ออกแบบโดยฝรั่งเศสการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวีริทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและบาดเจ็บอีก130รายสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านเบจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์คันหนึ่งได้รับความเสียหายโดยกระทรวงการต่างประเทศซีเรียเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่ก่อภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียและที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นดินแดนของซีเรียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาร์คแคนนี่แห่งแคนาดาเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่าสหรัฐพยายามจำกัดขีดความสามารถของแคนาดาในการทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของแคนาดานายกรัฐมนตรีแคนนี่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาและสหรัฐได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วจึงทำให้แคนาดาต้องลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งแคนาดาส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐราวร้อยละ70ข้อแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรวมถึงเมืองเอลเวนเรลและเมืองโรดาเดบาราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายและส่งผลให้ประชาชนมากกว่า300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านหน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นกาตาลุญญาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแคว้นกาตาลุญญามากกว่า200ครั้งเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากติดค้างภายในยานพาหนะและอาคารที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแคว้นกาตารุญญาเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังบุกไปแพ้เฮาซิตี้น้องใหม่ในฤดูกาลนี้0ประตูต่อ2ประเดิมซีซั่นใหม่แบบไม่มีแต้มส่วนเดอะไทเกอร์เก็บ3คะแนนแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆ Nottingham Forest แพ้ Leeds United 0ประตูต่อ1 Ipswich Town ชนะ Sunderland 2ประตูต่อ1 Everton ชนะ Crystal Palace 2ประตูต่อ0และ Brentford ชนะ Spurs 3-0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0-2หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแพ้เวียดนาม0-2ยังไม่จบเพราะยังมีนัดที่2ที่เวียดนามโดยทีมต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะและเพิ่มความเฉียบคมในแดนหน้าและเชื่อว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้ถ้าได้ประตูแรกเพราะเกมจะเปิดและไทยจะกลับเข้าสู่เกมพร้อมกำชับให้นักเตะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดและมั่นใจว่าหากทีมมีความพร้อมจะสามารถเอาชนะได้ถึงบ้านของเวียดนามสำหรับนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟุตบอล J League 2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเกมคู่ไทยดาร์บี้ระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของธีรพัฒน์ปรือทองและสุภโชคสารชาติ2แนวรุกทีมชาติไทยพบกับโอมิยะอาดิจาต้นสังกัดของสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าโอมิยะอาดิจาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่มคอนซาโดเล่ซัปโปโร4-1โดยเกมนี้สุพนัทเหมือนตาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถแอสซิสต์แรกให้กับต้นสังกัดในศึก J League 2ได้สำเร็จช่วยทีมคว้า3แต้มกลับบ้านได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้คว้าเหรียญทองแดงไปครองเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W15 เทียนจินในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กบลวันยอดเพชรกับจางรุ่ยเอินพลิกชนะหลินฟางอันกับหยางยาอี้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-1เกม6-3 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีสเวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเอลิสปูโชกับเคลียร์เดอร์สต็อปเปลแอร์คู่จากฝรั่งเศสขาดลอย3-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรินเบนเดะกับมิซูสึทาเคยะจากญี่ปุ่นในคืนนี้ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับอินโดนีเซียการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่เกมรับและการบล็อกใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อม

0: ในจุดสำคัญที่มันเป็นบอลเอาท์ซิสเต็มบอลมันไม่เข้าจุดคีย์เพลเยอร์ของเราต้องรับผิดชอบทำสกอร์ทำแต้มให้ได้
1: สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และเปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยขาดช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกและมาถึงโปรจิโน่อัธยาธิติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์ด้านนายนันทพลทองนิลพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกท.เดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายกิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยพร้อมด้วยนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยและนายอะคิเลียสแลวลี่เลขาธิการสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามประกาศความร่วมมือระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพและสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA สู่ระดับสากลนายจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าวันให้การสนับสนุนกีฬาการต่อสู้หลากหลายประเภททั้งมวยไทย MMA คิกบ็อกซิ่งพร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะ MMAซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาซีเกมรวมถึงเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลทั้งนี้ความร่วมมือในปีที่2จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านนายสิริเชษฐ์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความร่วมมือในปีแรกประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับวงการ MMA ไทยอย่างมากขณะที่ในปีนี้จะขยายการดำเนินงานลงสู่ระดับรากหญ้าพร้อมมุ่งผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างวันลุมพินีต่อไปอุลิมพัสสอนการรายงาน
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาลหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล

0: เน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางช่วงวันดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 ขณะนี้เวลา 12:48 รับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่Fix Center Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150 กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ3อัตราในช่างเทคนิค2อัตราวิศวกรไฟฟ้า2อัตราผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทางก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีโดยจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-634-4999ต่อ201กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือtax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน12อัตราหรือทุกสาขาวิชาอนุปริญญา3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder เป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวการเรียนการทำงานตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการใช้สารเสพติดหรือแม้แต่ความคิดทำร้ายตนเองผู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตนเองมักรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นหมกมุ่นกับความสำเร็จอำนาจหรือภาพลักษณ์ของตนเองต้องการได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าตนเองสมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษและไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ได้เมื่อถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับตามที่คาดหวังอาจแสดงอารมณ์โกรธผิดหวังหรือรู้สึกด้อยค่าอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมักมีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นส่งผลให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากทั้งกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน แม้ว่าสาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัยร่วมกันทางด้านพันธุกรรมการทำงานของสมองรวมถึงประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการได้รับการเลี้ยงดูที่ตามใจหรือยกย่องมากเกินไปการถูกละเลยการถูกตำหนิอย่างรุนแรงหรือการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงมีความสำคัญหากพบว่าบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตควรเข้ารับการประเมินจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแนวทางการรักษาโรคนี้เน้นการทำจิตบำบัดเป็นหลักโดยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองเรียนรู้การควบคุมอารมณ์พัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรับมุมมองต่อความสำเร็จและคุณค่าในตนเองรวมถึงฝึกการรับมือกับคำวิจารณ์และความล้มเหลวอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นร่วมด้วยแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาร่วมกับการบำบัดทั้งนี้ความร่วมมือของผู้ป่วยและการสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองไม่ใช่เพียงนิสัยรักตัวเองหรือมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปแต่เป็นภาวะความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้างการทำความเข้าใจโรคและสังเกตอาการอย่างเหมาะสมเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองยอมรับความแตกต่างและไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจบบทความประจำวันเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเด่นทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเฮียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใจโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

ท่านกำลังฮือเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยฮือความฮู้กู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

านซอที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้คือซอเรื่องประเพณีวิถีชาวบ้านประพันธ์บทซอโดยคุณแม่จันทร์สมสายทาราเรียบเรียงและซอโดยพี่ไอ้กวนดาเชียงกาและน้องแสงเอ้ยสุริยมนต์ขอเชิญรับฟังได้แล้วเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรก 6,700 บาทระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
8: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศาลากลางจังหวัดน่านโดยระบุว่ารัฐบาลได้ส่งตัวแทนในการบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีพร้อมกันนี้ได้เรียกประชุมส่วนราชการในพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ประชาชนคลายความกังวลซึ่งรัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่แห้งสนิทแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วันนี้ควบคู่กับการเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนอนเครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มจำนวน 6,700 บาทซึ่งมีกำหนดจ่ายระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้พานิชคาดนาครายงาน
1: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายโรงงานเซาเทิร์นเทคบูดจำกัดหลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงด้านนายอำเภอยะรังสั่งเร่งตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
9: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในโรงงาน Southern Tech Wood จำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเมื่อกลางดึกของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุในขณะที่นายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ประสานฝ่ายความมั่นคงเข้าพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูมได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ และได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากทางเทศบาลนครยะลาเข้าช่วยระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนการช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นไม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดขณะที่ในส่วนของโครงสร้างอาคารจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดพร้อมกำชับชุดคุ้มครองตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวในกรณีที่ยังไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้นั้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในแผนของกอรมน.อยู่แล้วโดยมีกองทัพภาคเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใน3จังหวัดขณะนี้ยังต้องรอการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลด้านการข่าวทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งเบาะแสเป็นระยะและได้ส่งต่อข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการกระจายกำลังเป็นวงกว้างของผู้ก่อเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่จึงต้องตื่นตัวและคงระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดไว้ตลอดเวลาจบข่าวนฤนาถแข็งขันผ่าน
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเรา ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

0: ขอพระโน้ตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกข์ผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาฮือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในนามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังฮือเฮาเดินทางพิษแม้ว่าเราตั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดฮือฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่ากับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลาย ชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างไสวฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอนละมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่าน
1: ช่วงที่สองของการดำเนินรายการก็เป็นช่วงของคำคมวาทะธรรมะประจำวันที่จะได้นำมาอู้มาจ๋าคือกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านหมู่เฮาท่านทั้งหลายนี้ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่างๆที่อยู่บนพื้นฐานของสภาพของอนิจจังตามแนวทางพระพุทธเจ้านี่นะมันก็เนี่ยคือสิ่งหนึ่งของคนเฮาที่ทำให้บรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายเกิดสภาวะอันหนึ่งนั่นก็ฮ้องว่าอารมณ์อารมณ์ของคนเฮานั้นซึ่งก็หมายถึงว่าการยึดนองจิตใจอันหมายถึงกำกึดความหู้ซึกความเปลี่ยนไปของจิตใจในชั่วขณะหนึ่งของคนเฮาในชีวิตประจำวันของคนเฮานี่ก็เปิ้นบอกว่าย่อมจะได้ประสบกับอารมณ์ต่างๆอธิเจนว่าตาไปหันรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยถ้ารูปเสียงกินรสเป็นที่เปิงอกเปิงใจก็จะเกิดความรักความหลงความยินดีมีความทะเยอทะยานอยากได้นะตาไปหันไปปะใส่สิ่งนั้นมันเล้าลมตาโอ้มันงามเนี่ยนะมันงามโอ้พอมันงามปุ๊บหูไปได้ยินใจโอ้วิทยุเครื่องนี้เสียงอย่างมันดีแต่ว่าเนี่ยเปิดฟังมันเป็นยี่ห้ออย่างแปลงเพียงใดเนี่ยจวนหื้อใครได้เหมาะจวนหื้อใครได้เหมาะเหมือนกันเมื่อหันอาหารนี่โอ้อาหารที่มันมาต้องหูดังนะมาต้องกินมันอย่างมาหอมแทะหอมหวานมันชวนหื้อเฮาใครอยากนะไปหันใจรูปรสที่เปิ้นตกแต่งแปลงอยู่ในถาดในจานมันน่ากินเหลือเก่านะมันก็ตวยใจถ้ามื้อเฮาเกิดความยินดีและใครได้นั้นถ้ารูปเสียงกินรสที่เปิ้งใจใครได้นะที่งามนี่ก็เปิ้งใจมีความยินดีแต่ตรงกันข้ามว่าถ้ารูปเสียงกินรสใดๆก็ตามบ่เป็นที่เปิงใจก็ทำให้ใจของคนเฮานั่นเกิดความยินร้ายมีความบ่ใครได้มีความจังมีความเกลียดหรือว่ามันพอกอูนเป็นกิเลสขึ้นมาในใจแล้วก็เกิดขึ้นกับใจเมื่อยามมันผ่านหูผ่านตานั่นก็มันก็จะเป็นแห่ที่มันฝังลึกอยู่ในจิตใจแล้วก็เนี่ยให้ใจของคนเฮานั่นมันไขว่มันเขวแล้วก็ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นถ้าบ่ผ่านมาทางตาทางหูเกิดขึ้นมาจากใจของเก่าให้เมาะอันเนี้ยก็โดยความนึกโดยความคิดของคนเฮาการที่ว่าโดยความนึกโดยความคิดเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าเป็นธรรมารมณ์นี่เกิดขึ้นทางใจนั้นอารมณ์ของคนเฮานั้นมีจึงดีจึงแฮ้มีจึงดีจึงแฮ้อันนั้นแสดงออกการแสดงออกของคนเฮาย่อมเกิดขึ้นกับอารมณ์ของคนเฮามาเป็นเครื่องที่จะทรงแสดงหันว่าอารมณ์ของคนนั้นเป็นจะได้อารมณ์ของคนนี้เป็นจะได้เพราะมันจะแสดงออก

บอกหูใจยังกระม่วนกระงันนี่นะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือแต่ตรงกันข้ามถ้าแสดงออกไปในทางบ่ดีอันดีเจนว่าโฮมทำอันยังบางคนชอบทำฉันอันนั้นอันนี้จะเอาตันอกตันใจตัวเก่านะพอมีเรื่องคัดอกคัดใจเล็กๆน้อยๆก็จะบู่วามหุนหันพันแล่นห้องเห็นนะอย่างนี้ห้องว่าอารมณ์เสียอย่างอาภาพรมาร้องเพลงอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียนะการงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเนื่องเฮาอารมณ์เสียนั่นนะย่อมจะมีแต่สิ่งบดีแล้วก็จะลุอย่างเดียวเนี่ยมีแต่เสียอย่างเดียวมันมีได้อันนั้นจะเนื่องอารมณ์ที่บ่ถูกการบริหารบ่ถูกจัดการแสดงผลเสียหรืออารมณ์เสียออกมาก็ทำให้เสียถึงตัวเก่าเสียถึงคนอื่นบางครั้งบางทีนั้นอารมณ์หุนหันพลันแรงอาจจะทำให้ไปติดขอบติดตารางถูกลงโทษลงอาญาก็มีนั่นเกิดจากตัวเฮาที่จะเนี่ยอย่างลงไปโดยอารมณ์เสียถึงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยเรื่องของอารมณ์เลยเป็นเรื่องที่ต้องมีการควบคุมรักษาต้องมีการควบคุมรักษาควบคุมรักษาอารมณ์บ่ฮื้อบ่มีไขนอกจากตัวเฮาเนี่ยจะมาควบคุมได้ที่จะควบคุมรักษาดีๆนั้นบ่ใช่ตัวเก่าตกไปเป็นทาสของอารมณ์บ่ฮื้ออารมณ์ต่างๆมันมีอำนาจเหลือจิตเหลือใจตัวเฮานั้นรักษาความเป็นตัวของตัวเก่าคือดีและเป็นอิสระแก่ตัวเก่าคือดีนั้นก็จะต้องทําให้การดํารงชีวิตของคนเฮานะที่อยู่บนโลกเนี่ยเป็นไปด้วยความสงบสุขร่มเย็นมีความเบิกบานสำราญใจบ่มีโทษบ่มีภัยแก่ตัวเก่าแก่บุคคลและจะควบคุมอารมณ์รักษาอารมณ์มีสติเป็นเครื่องมีสติในการใดก็ตามเจริญทุกขณะในการใจชีวิตของคนเฮานั้นการมีอารมณ์มีสติเนี่ยจึงเป็นที่ดีงามจึงเป็นที่งดงามสำหรับคนเฮาอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงที่จะต้องพัฒนาอารมณ์และความรู้สึกตัวเก่าให้ดีงามสืบต่อไปเมื่อมองถึงการพัฒนาอารมณ์ตัวเก่าคนได้ก็ตามที่รู้จักพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกตัวเก่าให้เป็นไปในทางที่ดีคนคนนั้นก็จะได้รับเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ตัวสู่ตนของคนเฮาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮานี้เปิ้นฮ้องว่าความสุขนั้นความสุขที่เกิดขึ้นแก่คนเฮาตั้งหลายนั้นเปิ้นเลยบอกว่าจะเนี่ยจะใดก็ตามมันจะต้องถึงพร้อมด้วยความสุขกายและสุขใจสุขกายนั่นก็ได้แก่สุขภาพที่แข็งแรงสุขใจนั่นก็ได้แก่จิตใจที่เข้มแข็งซึ่งในขณะเดียวกันนั้นต้องมันตรวจสอบสำรวจพอตัวเก่าว่าเฮาตั้งหลายได้ฝึกจิตฝึกใจอบรมจิตอบรมใจได้นำเอาธรรมะมาเป็นเครื่องนำพามาใช้ในชีวิตประจำวันมากน้อยเพียงใดบางครั้งบางทีนั้นถ้าเฮาตั้งหลายมีธรรมะนักๆรู้จักเอามาใช้มีศีลฝึกฝนตัวเก่าฮือประกอบแต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์นั่นก็ได้แก่ว่าการเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีสติมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตทุกขณะทุกอย่างก้าวของการได้เกิดมาเป็นคนคนเฮาก็มุ่งหวังที่จะสร้างประกอบผลที่จะดีเกิดขึ้นในตัวเก่าของคนเฮานั่นบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเฮาทุกขณะทุกอย่างก้าวคนเฮาส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นคนที่บ่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็มุ่งหวังในสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งที่เป็นโทษฮือกับตัวเก่านั้นการจะละสิ่งที่เป็นโทษที่จะมาทำฮือคนเฮานั้นอยู่ในสภาวะของความทุกข์นักกว่าความสุขก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในใจของคนเฮานะมันก็เกิดสภาวะแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเฮาท่านทั้งหลายคัดหรือทำความสะอาดความโลภความโกรธความหลงคือพยายามคัดให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดเหมือนกับเฮาท่านทั้งหลายเอาไม้ขนไก่กาไม้กวาดไปกวาดฝุ่นปัดฝุ่นถามว่า
วลาไปกวดไปท

ำความสะอาดตามบ้านตามเฮือนเฮาเอาไม้ขนไก่ไปปัดฝุ่นตามรถมันก็ปัดฝุ่นออกในอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็บ่มดก็ยังมีติดอยู่ก็พยายามทำความสะอาดไปเรื่อยๆเหมือนกับจิตกับใจของคนเฮามันก็กดก้อยคัดไปก้อยๆชำระล้างใจให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาไปนั่นหมู่เฮาท่านทั้งหลายในความตัดออกไปซึ่งความโลภโกรธหลงนั่นถ้าเฮาท่านทั้งหลายเยอะคือมันเบาบางได้เพียงใดเราก็จะถึงพร้อมมีแต่ความสุขโดยเข้ากรรมที่เปิ้นบอกว่ารู้จักพอกอดสุขทุกสถานอันได้เกิดอันได้มีขึ้นเพราะเฮาท่านทั้งหลายรู้จักสงบใจสงบจิตสงบใจตัวเก่าเพราะนั้นในชีวิตถ้าคนเฮานั้นอยากจะมีความสุขเฮาก็หาความสุขได้บ่จ๊ะเพราะมันอยู่ที่ตัวของเฮาเพราะมันอยู่ที่ตัวของเฮาเปิ้นเลยบอกว่าพื้นฐานของการมีความสุขนะอันแรกเนี่ยต้องตัดความใครได้ก่อนใครได้ใครมีใครเป็นหรือว่าโลภะอันหมายถึงความโลภความอยากได้พยายามขัดเกลาให้มันออกจากใจของเฮาได้นักที่สุดเฮาอยู่ในสภาวะของความเป็นปกติอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวเฮาได้นักที่สุดก็เลยบอกว่าพอใจตามมียินดีตามได้นะนั่นก็ได้แก่เป็นเครื่องค่อยๆคัดเกลากำจัดซึ่งความโลภออกไปนั่นความปรารถนาซึ่งเมื่อมันมากล้ำไปมันหนักล้ำไปมันจะชักนำจิตใจของคนเฮาไปในทางที่เสื่อมมันจะชักนำจิตใจของคนเฮาไปในทางที่บ่ดีที่บ่งามที่จะพบพานกับสภาวะของความทุกข์นั่นจะไปคัดจิตคัดใจของคนเฮาได้ก็จะต้องรู้จักเปิ้นบอกว่าจะต้องรู้จักมีความสันโดษจะต้องรู้จักมีความสันโดษคำว่าสันโดษในที่นี้ก็จะต้องปฏิบัติอยู่ในระดับที่มันพอที่จะประคับประคองของคนเฮาได้นั่นก็คือประคับประคองความสันโดษทั้ง4ประการความสันโดษในชีวิตของคนเฮาถึง4ประการนั้นอันเกิดขึ้นว่า1สันโดษในความคิดนั่นก็ได้แก่การระงับความคิดที่ฟุ้งซ่านความอยากได้นักล้ำไปความอยากได้ในความในทางที่ผิดนั่นอย่างที่ยากให้คนเฮาคิดฟุ้งซ่านห้องนั่นก็คือที่ยังว่าตะกี้นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเฮาเนี่ยถ้าเฮาตั้งทั้งหลายบ่ระงับจิตบ่ระงับใจบ่ระงับหนทางหรือว่าตะวันทั้ง5ที่มันเกิดขึ้นตะวันอายตนะประตูของร่างกายของคนเฮาเนี่ยถ้าเฮาบ่พยายามปิดมันนะบ่พยายามบริหารมันมันจะนำพาไปสู่ความคิดร้องพอหรอตาไปหันใส่รูปไปหันใส่รถที่มันออกใหม่โอ้มันอย่างมางามคำความคิดก็ฟุ้งซ่านใครได้หันเพิ่นมีรถใหม่ก็ใครได้ตัวเพิ่นเห็นมั้ยนะเมื่อความอยากมันนักล้ำตัวเก่าล้ำไปตวยใจกิเลสไปตวยใจกิเลสเมื่อไปตวยใจติดใจตามใจกิเลสบางคนไปตวยใจกิเลสญาติโยมลองไปแยงพอท่านผู้ฟังทั้งหลายลองไปแยงพอบางคนไปตามใจกิเลสจนมากล้ำไปจนนักล้ำไปลองไปพอเออไปตวยใจไปซื้อรถมาเอาล่ะดิ้นรนต่อสู้จะมีสักกี่คนที่จะซื้อรถที่ในราคาที่สูงด้วยเงินสดก็ต้องไปผ่อนมาไปดาวมาหาเงินมาผ่อนอันนั้นเมื่อหาเงินมาผ่อนเดือนต่อเดือนรายจ่ายรายจ่ายที่มันรายจ่ายที่มันเกินตัวมันก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมันก็หาความสุขบ่ได้นั้นหันอันอย่างแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหันอันอย่างละต้องระงับต้องพยายามสันโดษในความคิดสันโดษในความคิดอย่าให้มันมีความอยากได้ในตัวของคนเฮานั้นนักล้ำไปอันที่สองจะต้องสันโดษในการแสวงหาสันโดษในการแสวงหาอันก็ได้แก่ว่ายินดีแสวงหาในสิ่งที่ควรจะได้สมกับฐานะสมกับกำลังแสวงหาในทางที่ถูกที่ควรนี่นะอันนั้น
ในการแสวงหาของคนเฮาก็จะต้องมององค์ประกอบองค์ประกอบอันแรกนั่นก็ได้แก่ร่างกายเวลาเฮาทํางานเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือร่างกายและจิตใจร่างกายที่จิตใจที่มันจะผลักดันให้คนเฮาท่านทั้งหลายไปสู่หนทางของการเสาะแสวงหาจะต้องเพราะว่างานที่ทำเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตนเองนั่นน่ะกำลังเฮาปอก็กำลังเฮามี 50% แต่ไปทำงานนะ 70% ก่อนบัลลังก์ฮักกำลังโค้งอ่ะคนบ่เก่าบ่ทำงานเกินกำลังแล้วก็ต้องทำงานให้สมตามกำลังของคนเฮานอกเหนือจากทำงานในการแสวงหาที่พอที่จะมีกำลังทำตามกำลังได้ก็จะต้องมองว่ามันมีลิมิตเพียงใดมันมีลิมิตเพียงใดในการทำงานแล้วเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายมีความสันโดษในการแสวงหานั่นก็ได้แก่ว่าสภาวะที่เสาะแสวงหานะมันอยู่มอกใดถ้ามันเกินจากความสันโดษในการแสวงหาเรามองความอยากโดยใจความอยากนักล้ำไปบางครั้งบางทีใจมันเขวใจมันยอมการกับกิเลสมันปาเฮาไปทำงานไปเสาะหาการที่พิษไปก้าอาวุธเถื่อนไปก้าสิ่งผิดกฎหมายไปก้ายาเสพติดได้เงินมานักแต่ถามว่ามันเกินกำลังมันบ่ได้สันโดษในการเสาะแสวงหาเมื่อทำผิดในเรื่องเหล่านี้ถามว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นจะได้ไปก้าสิ่งผิดกฎหมายก็จะต้องใจจะต้องกึดอยู่ตลอดว่าจะหนีรอดพ้นจากกฎหมายจะได้หนีรอดพ้นจากการจับกุมจากการยับจะได้เพิ่นจะฮู้ก็เพราะมันมีความสุขเพราะนั้นคนเฮาจะต้องสันโดษในการแสวงหานั่นก็ได้แก่มองดูฐานะกำลังและความสุจริตเที่ยงธรรมในการเสาะแสวงหาประการที่3สันโดษในการรับอันหมายถึงรับแต่ควรที่รับแต่ควรที่รับแต่พอประมาณรับแต่พอควรคนเฮานี้เมื่อเกิดสภาวะใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นก็ต้องรับในสิ่งที่พอรับพอควรกับสภาวะของตัวเก่าเพราะนั้นพอรับพอควรกับสภาวะของตัวเก่านั้นอันได้แก่ว่าเวลาเปิดหื้ออย่างก็ต้องพอประมาณได้การเอาอย่างเช่นเฮาท่านทั้งหลายลองพอเวลาเปิ้นแจกของของท่านลองพอว่าเราสามารถรับได้พอประมาณหรือมันเกินตัวล้ําไปเปิ้นแจกเข้าของไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือโอ้อุ่นไอหนาวไอ้นะไปแจกผ้าห่มได้ทุกครอบครัวใจตัวเก่าขี้โลภใครได้นักแหละเปิ้นเมื่อใจตอบบ่มีความสันโดษในการรับให้ได้อยู่ตลอดเวลาให้เอาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ดังใจแต่บ่ได้ดังใจตัวเก่าเมื่อบ่ได้ดังใจตัวเก่าแล้วมันก็ทําให้เฮาท่านทั้งหลายเกิดสภาวะของความทุกข์เมื่อเกิดสภาวะของความทุกข์ก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจของคนเฮามันก็หนักขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นมันกระตุกขึ้นอันนี้จะต้องบริหารการสันโดษด้วยการรับหื้อพอประมาณกับวิถีชีวิตประการที่4สันโดษในการบริโภคการสันโดษในการบริโภคนั้นเป็นเครื่องนำพาหื้อเฮาท่านทั้งหลายบอกว่ายินดีบริโภคใช้สอยสิ่งที่หามาได้โดยการนึกถึงผลประโยชน์ที่พึงจะได้กว่าผลประโยชน์ที่พึงจะได้กว่าการสนองตัณหาตัวเก่านั่นก็หมายถึงว่าคือเหมาะสมแก่ฐานะคือเหมาะสมแก่กำลังตัวเก่ารวมประโยชน์ถึงว่าหูจักพอคำว่าพอเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความสุข
ถ้าคนเฮาท่านทั้งหลายรู้จักพอก็ก่อให้เกิดความสุขอันได้แก่พอดีพอมีพอใจพอใช้และพอเพียงพอมีพอดีพอใจพอใช้และพอเพียงเป็นการสันโดษในการบริโภคทีนี้คำว่าพอดีในที่นี้อย่างก็ตามอย่างก็ตามที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่นำพา

0: พอใจที่จะกระทำหรือไม่สุดท้ายพอใจเฮาต้นต่างหลายลองแยงพอในแต่ละวันเราพอใช้ก็มันบอกพอใจพอมันเปลี่ยนจะได้พอมันเกิดจากเหตุและผลอันยังสุดท้ายพอเพียงนั่นหลักของความพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหล่อเลี้ยงคือคนตั้งหลายนั่นแหละใจชีวิตบนวิถีของความพอเพียงนี่ถ้าคนเฮาตั้งหลายเข้าใจพิดว่าพอเพียงคือการอยู่บ่ดอกบ่ได้ปลูกไปอยู่ไปตามอันนี้นะแสดงว่าคนความเข้าใจผิดแต่ตรงกันข้ามความพอเพียงเนี่ยเป็นการใจชีวิตบนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทานั่นก็หมายถึงว่าบ่อดล้ำไปบ่อยากล้ำไปนั่นก็คือวิถีชีวิตที่อยู่บนสายกลางเนี่ยวิถีชีวิตที่อยู่บนสายกลางก็คือพอดีพอมีพอใจพอใช้และพอเพียงนั้นทั้งความสันโดษที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาทั้ง4สันโดษความคิดสันโดษแสวงหาสันโดษในการทับสันโดษในการบริโภคถ้าเราเอามาบริหารอารมณ์ชีวิตจิตใจของคนเราเราก็จะต้องพบผ่านกับความสุขทุกสถานตลอดเวลาขอฝากญาติโยมตั้งหลายเอา
1: ข่าวประชาสัมพันธ์แห่งข่าวหนึ่งก็เป็นประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมธรรมสัญจรธรรมะเคลื่อนที่สู่ประชาชนประจำปีพุทธศักราช2569สำหรับในครั้งที่4ของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในเมืองเขต2จะจัดขึ้นที่วัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันศุกร์ที่28สิงหาคมที่วัดสวนดอกซึ่งภายในกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเวลา18นาฬิกาก็จะมีการทำวัดสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเวลา19นาฬิกา30นาทีมีการรับฟังพระธรรมเทศนาโดยในการรับฟังพระธรรมเทศนาได้รับเมตตาจากพระครูไพศาลธรรมนุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนเจ้าอาวาสวัดประตูป่าจะได้เมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาก็ประกาศอู้เอิญเชิญชวนบอกบุญผ่านกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท่านไหนมีเวลาว่างก็เชิญมาร่วมทำบุญธรรมสัญจรที่วัดสวนดอกได้ในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานเอาลงทานมาจัดเลี้ยงกับคณะศรัทธาที่มากิจกรรมธรรมสัญจรก็สามารถนำเอาลงทานมาได้ท่านไหนจะร่วมเป็นเจ้าภาพกันเต้นชุดละ500บาทหรือจะเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาถวายสามเณรจำนวน10ทุนละ300บาทหรือจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็แจ้งความประสงค์ทั้งเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพกันเทศชุดละ500บาทเจ้าภาพทุนการศึกษาทุนละ300บาทหรือจะร่วมทำบุญน้ำดื่มก็ดีนะสามารถติดต่อสอบถามมาที่อาตมาภาพได้พระครูวิทิตธรรมานันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกที่เบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223แจ้งความประสงค์จะร่วมทำบุญและขออุเอิญเชิญชวนญาติโยมพี่น้องศรัทธามาร่วมบุญงานธรรมสัญจรโดยกันได้วันที่28สิงหาคมวันศุกร์ที่จะถึงนี้เด้อน้อมเชิญทุกคนทุกท่านโดย

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ
1: และข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลีกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลีรอประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองลำพูนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลีตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลประตูลีโทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR โค้ดของโรงเรียนก็ติดต่อสอบถามผ่านมาที่อาตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR โค้ดของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทําบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอําเภอเมืองลำพูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลีณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวย
2: เอาละหนอหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมัญการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทลปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ทาบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำราจากง่ายเทวบุตรรักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอให้อินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเตวานากาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองภัยยาไกกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขอบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกะละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปูนที่เฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต่าอีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่ เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามประการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยหือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้หือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีสั่งการสอ.อบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ติดตามทุกกรณีไม่ให้ตกหล่น
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ.อบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอ.อบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงควบคู่กับการจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ติดตามสถานะการช่วยเหลือไม่ให้ตกหล่นพร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลให้ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวและสภาพจิตใจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและการประกอบอาชีพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังพบความเสียหายจากเหตุความไม่สงบ
11: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันยงมัสจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว หลังตรวจพบความเสียหายบริเวณมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา 9:48 นวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยความเสียหายบนเส้นทางรถไฟจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับกำลังฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างสแกนและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเปิดใช้งานเส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางดังกล่าวตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าการรัสซีนาโลอาของเม็กซิโกขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดหลังถูกสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาร่วมมือกับกลุ่มค้ายาเสพติดนารูเบนโรชาโมยาผู้ว่าการรัสซีนาโลอาของเม็กซิโกประกาศขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดทั้งที่เพิ่งกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง1วันหลังลาพักมานานกว่า3เดือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของอัยการเม็กซิโกเนื่องจากนายโรชาโมยาถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มค้ายาซีนาโลอาในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐอย่างไรก็ตามนายโรชาโมยาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐและยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดขณะที่ประธานาธิบดีคลอเดียชัยบามผู้นำเม็กซิโกระบุว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศหลังการกลับเข้ารับตำแหน่งของนายโรชาโมยาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
16: เหตุการณ์ความบสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบใกล้ตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้า ตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่ตระหนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ตี3กรมประชาสัมพันธ
17: ์เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz นะครับกับรายการลำพูนสตอรี่นะครับเขาห้องส่งจ้าไปหน่อยขออภัยคุณผู้ฟังไปตัวนะรับฟัง2เพลงต่อเนื่องในการเข้าสู่รายการของเฮานะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวเนาะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเฮามาอู้มาเอ่ยกันในรายการครับบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาก็ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือนะแล้วก็กิจกรรมตะเจ้านี่เนาะเวียงหนองล่องรันนะครับบรรยากาศเป็นจะได้รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการลำพูนสตอรี่นะแต่ว่าเฮาป้ากันช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับก็ได้ออกประกาศล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะมีการคาดการณ์ลักษณะอากาศวันนี้นะครับเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับว่าภาคเหนือของเฮาเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์นะพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็จังหวัดตากกลับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสนะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง34องศาเซลเซียสครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับติดตามภารกิจเนาะของนายกรัฐมนตรีนะที่ลงพื้นที่จังหวัดน่านแต่เจ้านี่ครับ

0: 看见个盼。
1: กลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวกันสักน้อยหนึ่งครับคุณผู้ฟังหลังจากตีทรงทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่บ้านเฮานะภาคเหนือบ้านเฮานะแล้วก็สถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับเป็นเรื่องที่เฮาต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับจังหวัดละพูนของเฮาทางจังหวัดก็บ่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่เลยนะครับแต่เจ้าของวันอาทิตย์เนาะตีเสา3สิงหาคม2569นะนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนนายธนานวลปลอดนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบแจ็ปเปอร์ของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะกับนายกนะครับแต่เจ้านี่นะเพื่อติดตามและก็เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในภาคเหนือของเฮาในที่ประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำนะชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมน้ำจะเริ่มขี่คายพองแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะประมาทบ่ได้เด็ดขาดนะครับก็ได้สั่งการด่วน6ด่านคือทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมพร้อมบอกว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งช่วยเหลือเงินเยียวยานะครับการใช้เทคโนโลยีพยากรณ์อากาศเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าการบริหารจัดการน้ำนะครับหือออกจากเขตเศรษฐกิจและชุมชนนะการเฝ้าระวังดินถล่มนะดินโคลนถล่มการเร่งซ่อมแซมถนนและสะพานไปจนถึงการแจ้งเตือนประชาชนหือรู้ตัวก่อนตีน้ำจะมานะครับแต่ประเด็นหนึ่งตีน่าสนใจและก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยนะคือท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของอาหารและข้าวกล่องสำหรับผู้ประสบภัยนะครับนะเวลามีภัยนี่อาหารก็คือกำลังใจเข้ากับข้าวนี่มันต้องสมดุลกันบ่ใจเข้าหนักนะแต่มีไก่ทอดแห้งๆตินน้อยๆนะบ่ได้แบบนี้ก็จะยิ่งซ้ำเติมความเครียดเข้าไปแฮมอาหารต้องกินอิ่มกินอร่อยและก็เพียงพอเพื่อให้ผู้ประสบภัยรู้สึกว่าเขาบ่ได้ถูกทอดทิ้งนอกจากนี้นะครับในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดนี่ต่างรัฐบาลก็ฝากเน้นย้ำมายังพื้นที่ต่างๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ต้องเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบ้านติดถูกน้ำท่วมต้องหือช่างไฟเข้าไปตรวจเช็คก่อนเสมอห้ามเปิดใช้เองเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันไฟรั่วเน้อแล้วก็รวมถึงการทำความสะอาดบ้านเรือนต้องล้างดินโคลนอย่างน้อย3รอบหือสะอาดหมดจดอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำมาฝากรัฐบาลในส่วนของเรื่องเงินเยียวยาการเยียวยาเนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้เลยสำหรับบ้านเรือนที่เสียหายนักนี่นะทางรัฐและก็ทางจังหวัดก็จะเตรียมพร้อมลงพื้นที่สำรวจและก็มีงบประมาณช่วยเหลืออย่างเต็มที่อันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้อู้เอ่ยนะแถลงข่าวในเจ้าของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนของเฮาก็ฮือติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางจังหวัดนะครับนะหรือว่าฟังสวทลำพูนก็ได้นะครับทางเฮาก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์และก็เป็นสื่อกลางนำข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในทุกช่วงรายการนะครับ

และมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็จะพยายามหาข่าวเบาๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันพองเนาะวันอาทิตย์นะครับตี23สิงหาคม2569จังหวัดลำพูนก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะเป็นกิจกรรมการวิ่งกุศลเวียงหนองล่องรัน2026ก็มีการผนึกกำลังมวลชนนะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพนะครับเจ้าของวันอาทิตย์ตี23สิงหาค

ในการป้องกันและก็ยุดยั้งภัยจากยาเสพติดในชุมชนนะครับตลอดจนเป็นการสร้างนะเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะดีๆสร้างความเข้มแข็งฮือแก่สังคมนะครับบรรยากาศภายในงานนะคุณผู้ฟังก็คึกคักนะตั้งแต่ตีสี่เกินเนาะก็มีการเปิดรับลงทะเบียนเนาะตีสี่เกินนะรวมผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตีห้าเกินประธานก็ทักทายมีพิธีเปิดนะทักทายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอบอุ่นร่างกายนะมีการวอร์มอัพนะร่างกายให้เตรียมพร้อมนะท่านรองผู้ว่าท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็ปานักวิ่งออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายหลังจากนั้นครับ6:15 เรื่องงามยามดีปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน5 กิโลเมตรนะประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการแขกมีผู้มีเกียรติก็ร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็8 โมงเจ้านะพิธีประกาศผลการแข่งขันและก็มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศในกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็เสร็จสิ้นลงเวลาประมาณ10 นาฬิกานะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมครั้งนี้เนาะก็ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของจังหวัดลำพูนในการขับเคลื่อนนะครับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคู่กับนะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีๆของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะเจ้าวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569ครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก่อผลิตจากกระดาษพ่อเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเรานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการตีดีทีโอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมารวมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย่ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมารวมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรอย่างนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทละปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถึง2ทุ่มนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามราคาสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: างสุภตีสุขสัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุในเพจ Facebook ส่วนตัวว่าในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าไปช่วยเหลือที่เร็วที่สุดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการอย่างแท้จริงกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยังชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ภายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมนี้จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทางเพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนันทิกาสิปาโลรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่กระทบพื้นที่
9: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งและขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแต่อย่างใดจากการติดตามสถานการณ์วันนี้บริเวณวังตาเป้งหมู่ที่3ตำบลท่าพลซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากอำเภอหลมสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตร ตรทางนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้กำชับผู้นำหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยขณะนี้ยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมเตรียมยกของขึ้นที่สูงขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์เคลื่อนจิตสวนสินพงศวทเพชรบูรณ์รายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบ4แนวทางยกระดับความมั่นคงชายแดนและการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอเท่าเถนจังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนและยาเสพติดพร้อมมอบ4แนวทางยกระดับระบบสาธารณสุขซึ่งได้แก่การบำบัดผู้ติดยาโดยชุมชนเป็นฐานการเสริมความเข้มแข็งด่านตรวจและอสม.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดนและการดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางนี้จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการโครงการนครพนมโมเดลคัดกรองประชาชนกว่า 310,000 คนครบ 100% และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดได้ครบ 100% สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเท่าเทนและโรงพยาบาลนครพนมติดตามความพร้อมของระบบบริการบุคลากรและการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพคัทริยาศิสุธรสวทนครพนมรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันกิวิจิตรและข้างๆผมนะครับคุณธนวินศรีพรครับทนายความครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่ฮะก็มาพบเจอกันที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาบอกแล้วนะฮะว่าเจอกันตัวเป็นๆอย่างเงี้ยคุยกันสนุกกว่า
3: ใช่คร
2: ับแล้วสงสัยอะไรตกหน้าได้เลยถามได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าเผื่อว่ามีปัญหานะครับด้านข้อกฎหมายต่างๆสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษากันได้นะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ022769717ครับแล้วก็022769721รวมถึงสายด่วนของเราด้วยนะครับ0817159551-3นะครับแนะนำ2หมายเลขแรกนะครับ02ครับ2769717และ2769721นะครับในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศนะครับมีน้องทีมงานคอยรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นครับใครที่จะใช้ช่องทางอื่นๆนะครับตอนนี้อย่างที่หลายท่านชอบชมรายการของเรานะครับนอกจากจะฟังผ่านทาง FM 92.5 กับ AM 809 MHz แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังชมผ่านทาง Facebook Live ด้วย
3: ครับ
2: นะฮะของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกช่องทางหนึ่งแนะนำเลย YouTube ครับนะฮะ channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะรับฟังทั้งเสียงแล้วก็ดูภาพได้ด้วยนะฮะเห็นเรา2คนจัดรายการคู่กันเลยนะครับอีกช่องทางนึงครับจ่าหน้าซองมาเลยใครอยากจะส่งจดหมาย ส่งไปรษณีย์ก็ยังมีอยู่นะ
3: ครับ
2: ยังมีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400นะต้องถามคุณปุ๊กคุณปุ๊กได้รับบ่อยจดหมายมาเนี่ยนะฮะเป็นปึ้งเลยนะฮะยังไง
3: บางทีเขาก็จะแนบเอกสารมาด้วยไงครับมาครบเลยนะครับ
2: ฝากตรวจสอบหน่อยเอกสารในกระดาษนี้นะฮะที่ดินนี่อยู่ในที่วัดหรือเปล่านะ ไม่รู้จะมาถึงเราหรือเปล่านะ
3: ใช่คร
2: ับ นะครับวันนี้จริงๆต้องติดตามสถานการณ์หลายๆสถานการณ์เลยเนาะนะครับในช่วงที่มาสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้นะครับก็มีสถานการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน
3: น่าน
2: นะโอ้ที่อำเภอปัว
3: ใช่ครับ
2: โอ้นะก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ไล่ลงมาอำเภอเมืองเวียงสา
3: ใช่ครับ
2: ก็อีกหลายอำเภอเลย
3: ใช่ครับไหลมาตามเส้นทางน้ำเลยแล้วก็เห็นมาไม่แน่ใจไม่ถึงสีสัตว์ถึงอะไรเริ่มขึ้นแล้วมั้งครับ
2: ครับครับครับนะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยมันมาเยอะเลยทีเดียวคือไหลลงแม่น้ำน่านส่งต่อไปตามเส้นทางน้ำต่างๆแล้วก็รวมถึงมันจะลงที่เขื่อนสิริกิติ์ด้วยถ้าลงเขื่อนสิริกิติ์โอเคละมันเป็นน้ำต้นทุนของเราเพิ่มเติมได้แต่ระหว่างทางนี้สิสร้างความเสียหาย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะเอาละอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วนะฮะแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับส่วนบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์กันอยู่นะฮะเดี๋ยวตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้มีท่านนายแพทย์ณเรศฤทธิ์ขัตถสีมานะครับรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ว่าในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวตรวจสอบกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะฮะขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับท่านรองอธิบดีครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านตอนนี้ทางกรมอนามัยได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลด้านสุขอนามัยอย่างไรบ้างครับท่านครับ
4: ครับก็ ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ในช่วงที่น้ำบางส่วนใหญ่จะลดลงมาแล้วนะครับ
2: ครับ
4: ก็จะเป็นเรื่องเป็นระยะของการฟื้นฟูซึ่งกรมอนามัยเองก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งก็สถานการณ์เนี่ยส่วนใหญ่อันดับแรกเลยที่เราต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการจัดการน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าน้ำจะเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค
2: ค
4: นนี้ก็จะมีทีมของศูนย์อนามัยที่หนึ่งซึ่งศูนย์อยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าจะดูในส่วนของเขตภาคเหนือซึ่งเป็นส่วนภูมิภาคที่กรมอนามัยดูแลอยู่กับมีส่วนกลางเข้าไปช่วยดูครับ
2: ครับผม
4: ครับก็ทีมก็จะไปดูในส่วนของการจัดการนะครับประเด็นแรกก็คงเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำเราก็จะมีชุดเราสะอาดซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดที่จะมีสารส้มคลอรีนต่างๆนะครับที่จะช่วยบำบัดน้ำพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจะใช้อุปโภคได้บ้างแล้วก็เข้าไปจัดระบบร่วมกับทางประปาให้สามารถจะดำเนินการกับท้องถิ่นนะครับเทศบาลท้องถิ่นให้สามารถจะดำเนินการให้น้ำประปาเนี่ยสามารถใช้ได
2: ้
4: รวมไปถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำทั้งน้ำที่ประชาชนจะบริโภคหรือน้ำบ่อดินบ่อน้ำตื้นต่างๆเนี่ยครับ
2: ครับ
4: ครับ
2: ครับถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาที่เราพบเจอในพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมส่วนใหญ่นอกจากเรื่องน้ำแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆต้องระวังเรื่องอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมครับ
4: ครับก็จะมีประเด็นเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับทำไมเราก็จะดูทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอีกต่อมาก็เป็นเรื่องของขยะสิ่งปฏิกูลต่าง
2: ๆครับ
4: ซึ่งการจัดการขยะนี่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องจัดการเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดำเนินการเช่นการแยกขยะขยะแห้งขยะที่มีเน่าเสียได้พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งนำโรคแหล่งแมลงนำโรคนะครับพอพันพวกนี้ก็จะมีโรคที่อาจจะมีจากแมลงหรือเรื่องของอาหารที่อาจจะมีการทำให้ประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของทางเดินอาหารโรคทางเดินอาหารได้ด้วยพวกนี้ก็ต้องดำเนินการช่วยป้องกันดูแลสุขสลักษณะตรงนี้ด้วยครับ
2: ครับผมนะครับแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าได้รับความเสียหายแล้วเรามีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือหรือตั้งศูนย์ดูแลด้านสุขอนามัยอย่างไรด้วยหรือเปล่าครับท่านครับ
4: ครับก็ตอนนี้ของศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลเราสามารถจะดำเนินการได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีผลกระทบมากนัก
2: ครับ
4: แต่การเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีทีมที่เราเข้าไปเขาเรียกว่าทีมจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเราใช้ชื่อว่าเซิร์ช
2: นะฮะ
4: special event health event response team ซึ่งก็จะเข้าไปดู
2: ครับ
4: เรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงการดูในส่วนของกลุ่มเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับเช่นพี่น้องประชาชนที่อาจจะจำเป็นต้องช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพได
2: ้ครับ
4: ที่หลายท่านอาจจะยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักกลับไปที่บ้านได้ก็อาจจะมีศูนย์พักพิงด้วย
2: ครับ
4: หรือที่อยู่ที่บ้านเองซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปสู่ระบบบริการเราก็จะมีการสำรวจดูจริงๆเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีประชาชนพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงอยู่ที่ไหนบ้างกลุ่มเสี่ยงก็อย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะ
2: ครับ
4: เด็กสตรีตั้งครรภ์อย่างนี้เป็นต้นนะ
2: ครับผม
4: กลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับการเฝ้าระวังแล้วก็ดูว่ามีความต้องการขาดยาไหมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยดูแลที่บ้านได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กระทรวงสาธารณสุขเราดำเนินการร่วมกับทางพี่น้องอส
2: ม
4: นะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ตามบ้านเรือนต่างๆในชุมชนต่างๆครับ
2: ครับท่านอยากจะแนะนำประชาชนอย่างไรบ้างครับผมเชื่อว่าบางบ้านเนี่ยโอเคล่ะนะครับน้ำมันหลากไปแล้วนะครับคงจะเหลือแต่สภาพความเสียหายหรือว่าอาจจะมีดินโคลนที่อยู่ในบ้านที่ต้องทำความสะอาดบ้างนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำที่มันขังอยู่ตามจุดต่างๆภายในบ้านท่านอยากจะแนะนำพวกเขาเหล่านี้ยังไงครับเชิญเลยครับ
4: ครับก็ภายหลังน้ำลดเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะระหว่างที่จะมีก็คือเรื่องของสัตว์แมลงน้ำโรคสัตว์อันตรายต่างๆ
2: ครับ
4: จริงๆก็เป็นเรื่องของบาดแผลนะครับมีเศษวัสดุเศษต่างๆเนี่ยจะกินซากหรือว่าคังได้หรือจริงๆก็จะเป็นเรื่องของพวกถ้าลุยน้ำนานๆก็จะระวังโรคฉีดนะครับก็จะมีปนเปื้อนกับน้ำได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องสังเกตตัวเองหรือการจะเข้าไปที่บ้านของตัวเองก็ต้องสำรวจบ้านนิดหนึ่งนะฮะว่ามีสัตว์ พิษมีพิษต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านหรือเปล่าหรือการทำความสะอาดก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละอองเชื้อราต่างๆเวลาเรามีการฟื้นฟูนะครับก็อาจจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดพิษอันตรายได้รวมถึงเฝ้าระวังตัวเองถ้าบ้านเรามีพี่น้องประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงเนาะมีผู้สูงอายุมีผู้มีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังถ้าเขามีเริ่มมีอาการไม่สบายหรือมีปัญหาใดๆก็อาจจะต้องติดต่อประสานงานกับสมอหรือเจ้าหน้าที่รปสตหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
2: ครับครับพอจะมีช่องทางใดๆที่จะติดต่อกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ท่านอยากจะแนะนำไหมครับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้ครับ
4: ครับผมว่าหน่วยที่เล็กที่สุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่จะอยู่ใกล้ๆประชาชนเพราะว่าบางทีการสื่อสารผมไม่แน่ใจในพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์หรือว่าการเข้าไปถึงพื้นที่นะครับแต่เราก็จะมีหน่วยทางอสมแล้วก็การประสานงานกันระหว่างหน่วยสาธารณสุขกับท้องถิ่นท้องที่ที่ดูแลด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเริ่มฟื้นฟูการดำเนินชีวิตนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังระมัดระวังเรื่องของอาหาร น้ำนะครับที่เราอุปโภคบริโภคว่าสามารถบำบัดเพียงพอต่อการใช้งานได้แล้วหรือไม
2: ่
4: หรือสามารถจะบริโภคได้หรือไม่เรารวมถึงอาหารที่อาจจะต้องดูซึ่งกรมอนามัยก็จะช่วยดูร่วมกับทางตลาดแหล่งอาหารต่างๆด้วยกับท้องถิ่นที่จะมีการจัดขยะให้เป็นระบบร่วมกันได้อันนี้ก็จะเป็นระบบที่พวกเขาจะช่วยกันนะครับให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีความช่วยเหลือที่ถ้ามีความร้องขอหรือจำเป็นก็สามารถอยู่ประสานงานในพื้นที่ได้ครับ
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขจรสีมาครับรองอธิบดีกรมอนามัยครับที่ได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เรื่องของน้ำท่วมนะฮะทางกรมอนามัยเองผมว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะ
3: หลักเลยครับ
2: หลังจากโอเคละบ้านเรือนเสียหาย
3: กระ
2: ทรวงมหาดไทยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือ
3: ครับ
2: แต่เรื่องสุขภาพอนามัยนี้มันโอ้โหมันซุดได้เลยนะ
3: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งมันเกิดจากสภาพน้ำท่วมเองสองมันเกิดจากสภาพจิตใจ
2: อันนี้
3: คือสำคัญมากเลยว่าพอบ้านเรือนมันเสียหายแล้วเนี่ยบางคนเขาก็สุดอ่ะ
2: ใช่
3: สุดโดยจิตใจ
2: ใช่ครับผมเชื่อว่านอกจากกรมอนามัยแล้วเดี๋ยวกรมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกันในหลายๆรายการที่เป็นรายการข่าวก็จะมีหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยเยียวยาเพราะว่าบางคนอ่ะสูญเสียหมดเลยเนาะ
3: หมดเลยครับ
2: บ้านเรือนสัตว์เลี้ยงไร่นาที่เขาปลูกกันอยู่มันหายไปหมดเลยชั่วพริบตา
3: ใช่ครับ
2: นะความสูญเสียตรงนี้ก็ต้องเยียวยากันไปนะฮะแล้วก็จริงๆเราก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เราจะติดตามเรื่องของสถานการณ์แต่ว่าจริงๆแล้วทางภาครัฐเองก็มีการสั่งฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วนะฮะนะครับตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะครับให้เร่งเขาเรียกว่าคืนเมืองปัวภายใน7วันอัดงบ100ล้านบาทเลยนะฮะก็จริงๆแล้วที่ปัวสะปันบ่อเกลือแถวๆนั้นก็จะเป็น
3: แหล่งท่องเที่ยว
2: ท่องเที่ยว
3: ท่องเที่ยว
2: เนี่ยไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุอ
3: ่
2: ะเพื่อนผมก็ไป
3: ครับ
2: แล้วก็โอ้โหสวยมากกรีนซีซั่นสวยมาก
3: สวยจริง
2: แสดงว่าเคยไป
3: ครับ
2: ใช่ไหมฮะแล้วเป็นยังไง
3: โอ้คือสภาพตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องไปช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: กรีนซีซั่น
3: กรีนใช่ที่มันเขียวๆปลูกข้าวกันแล้วสวยนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ไปดูอะไรดูบ่อเกลือไปอยู่กับธรรมชาติไปใช้ชีวิตสโลไล
2: ท์ใช่ใช่เ
3: น
2: ี่ยผมว่าก็คงใช้เวลาในการฟื้นฟูเมืองอีกสักระยะนึงแล้วนะนะคุณตั้มก็ผมว่าเราเองกว่าจะได้เห็นภาพสวยๆธรรมชาติสวยงามแบบนี้กลับมาอีกครั้งเนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้แหละนะ
3: ครับ
2: พอเขาฟื้นฟูเมืองแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวกันใหม่นะตอนนี้ให้เขาดูแลเมืองเขาไปก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปโอ้ฉันจะเที่ยวไม่นะตอนนี้อย่าเพิ่ง
3: เข้าไปเป็นภาระเขา
2: ใช่นะครับหลายๆภาคส่วนเขากำลังฟื้นฟูกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเพิ่มเติมเดี๋ยวเราอาจจะรายงานเพิ่มเติมให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะเรื่องของการทำงานแล้วอยู่ดีบ้านเราเกิดน้ำท่วมและเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได
3: ้ครับ
2: ผมตั้งไว้2กรณีกรณีแรกเกิดน้ำท่วมติดอยู่ที่บ้านไม่สามารถไปทำงานได
3: ้ครับ
2: ลางานได้ไหม
3: โอเคคือจริงๆอย่างนี้นะครับ คือตามแพ่งและพาณิชย์เลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกจ้างละทิ้งงานไปนะครับเกินกว่า3วันหรือว่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่แจ้งไม่อะไรเลยนะครับอันนี้นายจ้างสามารถไล่ออกได้เลยแต่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะคร
2: ับ
3: นายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุนี้ได้เลยนะครับอ้างเหตุได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าลูกจ้างบ้านน้ำท่วมติดอยู่น้ำป่าไหลมาไม่สามารถออกไปทำงานได
2: ้ครับ
3: สิ่งแรกที่ลูกจ้างจะต้องพึงกระทำเลยอย่างแรกก็คือต้องแจ้งนายจ้างก่
2: อ
3: นนะครับจะแจ้งโดยวิธีใดก็ได้โทรศัพท์ไปบอกหรือว่าจะส่งไลน์หรือจะอะไรก็ได
2: ้ครับ
3: แจ้งว่า1เราอยู่ในภาวะอุทกภัยนะครับไม่สามารถออกไปทำงานได
2: ้ครับ
3: นะครับอันนี้นายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุใดๆได้เลยนะครับอ้างเหตุอย่างเช่นอ้างเหตุไล่ออกโดยที่ขาดงานเกิน3วันไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับอันนี้ละทิ้งงานไปอันนี้อ้างไม่ได้เลย
2: อ้างไม่ได้เลยถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
3: สุดวิสัย
2: สุดวิสัยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะขาดงานโดยที่ละทิ้งงานไปโดยไม่รับผิดชอบงาน
3: ใช่ครับมันจะเป็นละจะถือเป็นความผิดของฝ่ายลูกจ้างไม่ได้
2: กรณีนี้เข้าใจได้คราวนี้กรณีหนึ่งตัวเองอ่ะสามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้แล้วล่ะมางานแล้วแต่ยังไงซักก็ต้องกลับไปดูแลบ้านกลับไปฟื้นฟูบ้านกลับไปดูแลเด็กๆหรือครอบครัวที่ยังติดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: ลาได้ไหมครับ
3: จริงๆแล้วคือในส่วนตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขของอุทกภัยอยู่แล้วนะครับในการที่คุณจะหยุดงานเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู
2: ครับผม
3: แต่ช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูต้องตามสมควรนะไม่ใช่คุณลาทีแบบ2เดือนนะครับมันต้องมีเหตุว่าอย่างเช่นลาวันนี้นะขอไปทำความสะอาดบ้านอันนี้เป็นเหตุที่นายจ้างเนี่ยพึงควรต้องให้ลูกจ้างเขาลาเพื่อให้เขากลับสู่สภาพเดิมให้ได
2: ้ครับ
3: นะครับ
2: ลูกจ้างก็มีอยู่2ประเภทลูกจ้างรายวันกับลูกจ้างรายเดือนหรือเงินเดือนมีเงินเดือนประจำอ่ะ
3: ครับ
2: สมมุติว่าคนที่เป็นรายวันเนี่ย
3: ครับ
2: เขาก็มีเหตุสุวิสัยอ่ะก็น้ำท่วมอ่ะบ้านน้ำท่วมฉันออกมาไม่ได้ฉันมาทำงานไม่ได้เขายังสามารถได้รับเงินค่าจ้างรายวันอยู่ไหมฮะ
3: คือต้องกลับย้อนกลับไปดูสัญญาจ้างนะครับเพราะว่าสัญญาจ้างลูกจ้างรายวันเนี่ยมีหลายประเภทคือหมายถึงว่ามานายจ้างก็จ่ายนะครับอันนี้ก็อาจจะถือว่าขาดของเขาไปเพราะเขาไม่มาแต่ลูกจ้างรายวันบางประเภทที่มันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างที่ผมเคยเจอมาก็คือ1เดือนเนี่ยเขาจะต้องมา20วันแล้วเขาก็จะจ่ายให้20วันมีวันหยุด10วันนะวันไหนก็ได
2: ้ค
3: ุณจะจัดยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับลูกจ้างแบบนี้อาจจะใช้สิทธิ์ลาได
2: ้
3: ลาโดยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างนะ
2: ครับ
3: ก็ยังคงได้รับค่าจ้างอยู
2: ่คำว่าตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างที่บอกว่า1เดือน20วันดังนั้นคุณมีวันหยุด10วัน
3: 10วัน
2: เกิดเหตุวันใดวันหนึ่งในเดือนนั้นนะครับหากว่าคุณเกิดลาไปแล้วตามเงื่อนไขของสัญญาไปแล้ว5วันแสดงคุณก็ยังสามารถลาอีก5วัน
3: ใช่ครับ
2: โดยที่ได้รับ
3: ค่าจ้าง
2: ค่าจ้าง
3: เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยถึงบอกว่าต้องย้อนกลับไปดูตัวสัญญาจ้างให้ดี
2: ๆ
3: ว่าเงื่อนไขของสัญญาจ้างแต่ละคนเนี่ยเขียนว่ายังไงโดยเฉพาะลูกจ้างรายวันเนี่ยที่มีเงื่อนไขพิเศษแบบเนี้ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูดีๆ
2: กรณีนี้พอหมดวันลาตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่30วันเนาะนะ
3: ครับ
2: ทำงาน20ม
3: ี
2: วันหยุดได้10
3: ครับ
2: คราวนี้ลาหมดแล้ว
3: ครับ
2: แต่บ้านเราก็เกิดน้ำท่วมยังต้องอยู่ดูแลบ้านอยู่นะครับคราวนี้เรายังจะได้รับเงินรายวันอยู่ไหม
3: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือเอาง่ายๆเลยต้องย้อนกลับไปดูตัวสัญญาจ้างว่าหยุดแล้วเนี่ยพอหยุดแล้วเพราะเขาเป็นลูกจ้างรายวันมาเขาถึงได้เงินเพียงแต่ว่านายจ้างเขาก็จะการันตีไว้ให้ว่าแบบอ่ะคุณจะต้องมานะถึงจะได้เงินแต่ว่าใน1เดือนเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะคุณมาให้ได้20วัน
2: ครับ
3: นะครับแต่โดยหลักทันทีที่เกิดน้ำท่วมแล้วเป็นสัญญาจ้างพิเศษแบบเนี้ย
2: ครับ
3: ส่วนใหญ่นายจ้างก็จะให้เต็มจำนวนจะไม่เคยผมไม่เคยเห็นนายจ้างคนไหนแบบมาใช้ประเด็นข้อกฎหมายว่า
2: ตอดเล็กตอดน้อย
3: ใช่ใช
2: ่โอ้ยก็คุณไม่มาเองน้ำท่วมก็เรื่องของคุณนี่ใช่ไหมแต่ถือประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักอ่ะคุณไม่มาทำงานฉันไม่จ่ายไม่ได้นะ
3: ไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนแรกที่เราไปคุยกันว่า10วันนั่นอ่ะเพราะว่าบางลูกจ้างบางคนเนี่ยคือพอเขาก็จะ จะหยุดโดยที่เขาเหมือนกับว่าลูกจ้างรายวันเขาก็จะไม่ได้รับเงินเขาก็ไปโยกวันหยุด10วันนั้นน
2: ่
3: ะมาใช้แล้วก็ได้รับตามสัญญาจ้างมันจะมีประเด็น2มุมอยู่
2: 2มุม
3: ใช่
2: เข้าใจได้
3: ใช่ครับ
2: นะคราวนี้ถ้าเป็นลูกจ้างรายเดือนมีเงินเดือนประจำนะครับคราวนี้ก็จริงๆมันก็มีกฎหมายหรือมีข้อตกลงเงื่อนไขอยู่แล้วว่าสามารถลาหยุดได้ปีละกี่วัน
3: ครับ
2: ใช่ไหมเป็นลาหยุดลาป่วยลากิจลาข้ออบุต
3: ร
2: อะไรก็ตามแต่ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดไว้นะครับอย่างเนี้ยมันมีกรณีหยุดของภัยพิบัติด้วยไหมฮะในกฎหมาย
3: คือจริงๆเนี่ยลูกจ้างรายเดือนเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่ามันตกลงและค่าจ้างเป็นชัดเจนนะครับพอค่าจ้างชัดเจนแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเท่านั้นแหละจะมาหักเป็นรายวันไม่มาขาดวันอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นรายเดือนตัวนี้จะไม่มีปัญหาแต่รายเดือนจะไปมีปัญหาในกรณีที่นายจ้างเขาบอกว่าขาดงานเกิน3วันนายจ้างมีสิทธิ์ไล่ออกนะไม่จ่ายค่าชดเชยนะพอเกิดประเด็นพวกเนี้ย
2: ครับ
3: นายจ้างจะมาอ้างเหตุพวกนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
2: บ้านอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย บ้านอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
3: ครับ
2: ที่มีการประกาศด้วย
3: ที่มีการประกาศใช่ครับ
2: นะฮะเพราะว่าอย่างกรณีผมเองเคยอยู่ที่บริษัทหนึ่งก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันที่ว่าถ้าบ้านคุณอยู่ในพื้นที่นี้อันนี้เป็นพนักงานประจำนะ
3: ครับ
2: เขาก็คุณมีสิทธิ์ลาเพื่อที่จะไปดูแลบ้านได้นะช่วงน้ำท่วม
3: ปี
2: 54นั่นแหละอันนั้นก็หยุดได้ตามความเหมาะสมเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ยังมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก
3: มี
2: ใช่ไห
3: ม
2: ตามกฎหมายแบบนี้มันสามารถทั้งนายจ้างที่เป็นลูกจ้างรายวันกับรายเดือนเนี่ยเขาอันนี้มีให้โดยใช้คำว่าอะไรดีฮะโดยความสมัครใจไม่ใช่สิมนุษยธรรม
3: มนุษยธรรมใช่ครับเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยหรือพนักงานเขาจะเรียกว่าเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาพนักงานผู้ประสบภัย
2: อ
3: ันนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาออกมาเลยว่าหลังละเท่าไหร่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร
2: ่
3: นะครับสำหรับลูกจ้างที่เป็นจริงๆแล้วรายผมไม่ได้อยาก
2: ว่ารายเดือนแหละใช่ไหม
3: จริงใช่ครับคือผมไม่ได้อยากจะไปแยกว่ารายวันกับรายเดือนคือมันอยู่ที่ว่าการว่าจ้างของเขาเนี่ยเป็นการว่าจ้างแบบไหนบางรายวันเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปเข้าใจว่า
2: ต้องมาทำงานถึงได้เงิน
3: ต้องมาทำงานถึงได้เงินถ้าไม่มาก็ไม่ได้รับเงิน
2: อ
3: ันนั้นคือรายวันแบบแพ้
2: ครับ
3: แต่มันก็จะมีรายวันแบบมีเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนละกันมันก็จะจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2: ครับผมนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นเขาจะเห็นอกเห็นใจเรามากน้อยแค่ไหนบริษัทเล็กๆบางทีอาจจะไม่สามารถที่จะมีเงินที่จะไปช่วยเหลือพนักงานได้ทุกครอบครัวที่จะไปช่วยเหลือ
3: ก็อาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นเงินช่วยเหลือนะเป็นบางส่วนเราช่วยได้เท่านี้นั่นคือสิ่งที่เป็นกำลังใจของลูกจ้าง
2: แล้วมันควรจะมีผมพูดตรงนะพูดตรงนะในขณะที่เราเป็นเพื่อนกันอ่ะเรายังอยากช่วยเหลือเพื่อนเลย
3: ใช่ครับ
2: บ้านน้ำท่วมหรือเฮ้ยเราช่วยเหลือ
3: นะเอาอยากได้อะไร
2: เงินไม่ไปแต่ตัวไปช่วยทำความสะอาดก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับถูกครับ
2: ทีนี้บริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลจะช่วยเหลือยังไงก็นี่แหละฮะก็ใช้วิธีการอาจจะเป็นถุงยังชีพก็สามารถได้เนาะ
3: ได้ครับ
2: หรือจะเป็นเงินช่วยเหลือรายครอบครัว
3: ก็ได้
2: เหมือนกัน
3: ก็ได้
2: นะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรของตัวเอง
3: ถูกครับ
2: เขาก็จะได้มีความภักดีกับองค์กรของตัวเอง
3: เขาจะมีความผูกพัน
2: ใช่
3: เขาจะมีความผูกพันวันนั้นฉันเดือดร้อนก็ยังช่วยนะครับเพราะว่าในเคสแบบเนี้ยมันเกิดได้ทั้งสองมุมทั้งลูกจ้างและลูกนายจ้างนายจ้างน้ำท่วมลูกจ้างเข้าไปไม่ได้ก็ได
2: ้แล้วมันมีกรณีที่ว่าถ้าเผื่อว่าบริษัทโรงงานของเขาถูกน้ำท่วม
3: ครับ
2: ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการได
3: ้ครับ
2: ยังต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไหม
3: ต้องจ่ายต้องจ่ายแต่การจ่ายก็อาจจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของเงินเดือน
2: อ๋อ
3: ครับ
2: อันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
3: เป็นกฎหมายเลยครับตามพรบคุ้มครองแรงงานเลย
2: ไม่ใช่ว่าหยุดจ่ายไปเลยอ้างว่าโอ้ยบริษัทไม่สามารถที่จะดำเนินการผลิตสินค้าอะไรได้
3: ก็
2: เดือนหน้าของดจ่ายเงินเดือนนะ
3: ไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ว่าจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75%
2: ร้อยละ 75% นะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับเอาเป็นว่าใครมีปัญหาเรื่องเนี่ยแหละครับข้อกฎหมายเรื่องมันตอนนี้ถ้าถือว่ากฎหมายแรงงานไหมครับ
3: กฎหมายแรงงานครับ
2: กฎหมายแรงงานชัดๆเลยนะ
3: ใช่ครับคุ้มครองแรงงานพวกนี้กฎหมายแรงงานหมดเลย
2: นะครับมีปัญหากรณีนี้สามารถเดี๋ยวจะสอบถามมาได
3: ้ครับ
2: นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเห็นเวลาแล้วครบครึ่งชั่วโมงแล้วป๊อปแป๊บเองนะครับเราคุยกันนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเรื่องของการฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขาภิบาลโดยท่านรองอธิบดีกรมอนามัยก็ได้มาให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับในช่วงที่เราหยุดพักช่วงครึ่งเวลาเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าน้ำท่วมช่วงปี54แต่ละบ้านแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง ดูแลตัวเองกันยังไงกลับมาฟื้นฟูบ้านกันยังไงใช่ไหมฮะหนีน้ำกันยังไงด้วยนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะ
3: ใช่ครับ
2: นะฮะเอาละนะตอนนี้เรามาดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งละกันนะเพราะตอนนี้เรามีคุณดวงนภาพิเชษกุลครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องถึงหน้าที่ของสปสช.หรือว่าในความดูแลของสปสช.เนี่ยได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับท่านรองเลขาครับ
14: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะท่านรองครับนะครับสปสช.เองพอได้รับข่าวคราวเรื่องน้ำท่วมนะเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านผมก็ทราบแล้วครับก่อนหน้านี้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นหลายที่นะสปสช.อย่างกรณีล่าสุดที่น่านเราได้มีแอคชั่นได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับท่านครับ
14: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็สื่อสารทำความเข้าใจนะคะอาจจะยังไม่ถึงประชาชนในจังหวัดน่านเท่าไหร่นะคะเพราะท่านประสบอุบัติเหตุอยู่อาจจะมีเรื่องไฟฟ้าเนาะที่ไม่สะดวกแต่อยากจะเรียนว่าในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองนะคะถ้าท่านเจ็บป่วยนะคะนะคะในช่วงที่อยู่พื้นที่เนี่ยค่ะก็สามารถเข้ารับการรักษาได้นะคะทุกโรงพยาบาล
2: ทุกโรงพยาบาลเลยนะ
14: ใช่ค่ะนะคะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในระบบเรานะคะถ้าเป็นเอกชนพอดีพื้นที่จังหวัดน่านอาจจะไม่ได้มีโรงพยาบาลเอกชนเท่าไหร
2: ่
14: นะคะก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐนะคะแต่ก็อาจจะประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าท่านประสบภัยและเข้าการรักษาไม่ได้คือเป็นห่วงประชาชนที่มีโรคประจำตัวค่ะ
2: ครับผม
14: เนาะต้องรับยาอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตใช่ไหมคะท่านจะต้องมีการนะคะฟอกเลือดนะคะบางท่านก็อาทิตย์ละ2ครั้งบางท่านก็อาทิตย์ละ3ครั้ง
2: ครับ
14: นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเราต้องเรียนว่าสิทธิ์บัตรทองเราก็คือมีการในเรื่องของการล้างไตทางช่องท้องด้วยที่เราส่งน้ำยาถึงบ้าน
2: ครับผม
14: นะคะอันที่หนึ่งเอาเรื่องเอาเรื่องคนไข้ไตล้างน้ำยาทางช่องท้องก่อนถ้าเกิดท่านประสบปัญหาน้ำท่วมเพราะเราส่งน้ำยาให้ถึงบ้านท่านล้างเองที่บ้านได
2: ้
14: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่อาจจะน้ำท่วมนะคะท่านอาจจะต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์ชุมชนต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็โทรแจ้งนะคะในศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลด้วยนะคะชุมชนดูแลด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกก็โทร1330นะคะเราก็จะประสานไปรษณีย์เพื่อเอาน้ำยาส่งให้ท่านได
2: ้ครับ
14: นะคะอันนี้ต้องหมายถึงเรื่องความสะอาดด้วยนะคะอันที่สองถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยไตที่ต้องฟอกเลือดอ
2: ัน
14: นี้ต้องใช้เครื่องต้องไปนอนโรงพยาบาลไปนอนตามศูนย์ต่าง
2: ๆ
14: อันนี้นะคะก็ถ้าพื้นที่น้ำท่วมนะคะโรงพยาบาลหรือศูนย์ฟอกไตต่างๆก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะบางท่านอพยพอาจจะไปอยู่ในศูนย์นะคะอพยพหรืออาจจะไปอยู่บ้านญาติจังหวัดใกล้เคียงนะคะต้องเรียนว่าศูนย์ฟอกไตต่างๆก็จะมีคนไข้ประจำอยู่เหมือนกันเรามีเวลาฟอกของท่านชัดเจนนะคะแต่ถ้าไม่ต้องตกใจถ้าท่านอพยพไปไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือมากรุงเทพก็โทร1330เดี๋ยวเราจะหาที่ฟอกให
2: ้
14: นะคะขอให้ท่านแจ้งว่าถ้ามีวันฟอกวันไหนนะคะโทร1330แจ้งเลข13หลักชื่อสกุลที่อยู่ของท่านณปัจจุ
2: บ
14: ันที่ท่านสะดวกนะคะแล้วก็บอกว่าท่านฟอกวันไหนบ้างเดี๋ยวเราจะรีบประสานหาศูนย์ให้
2: อ
14: ันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มจริงๆนะคะเพราะว่าท่านต้องได้รับการล้างไตตามเวลาที่กำหนดนะคะอันที่แต่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆก็ต้องเรียนว่า
2: เบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะฮะ
14: ใช่ใช่ค่ะ
2: ครับผม
14: โรงพยาบาลในพื้นที่ก็อาจจะประสบใช่ไหมคะน้ำท่วมเส้นเดียวกันผู้ป่วยนอกอาจจะปิดเฉพาะฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าทางโรงพยาบาลก็คงปรับในเรื่องของการมีส่งยาให้ที่บ้านนะคะแต่ถ้าท่านยังไม่สะดวกนะคะโรคประจำตัวพวกนี้ก็จะมียาได้รับยาไป1เดือน2เดือนใช่ไหมคะ
2: ครับผม
14: ยาอาจจะหนีไม่ทันยาน้ำท่วมใช่ไหมคะ
2: ครับ
14: ต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เบื้องต้นนะคะถ้าตรงนั้นใกล้เคียงมีโรงพยาบาลอื่นนะคะที่เขาอาจไม่ประสบอุบัติเหตุต้องบอกว่าตรงนี้เราก็จะมีเครือข่ายกันในการดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดท่านมองหาใครไม่ได้ไม่รู้จะติดต่อตรงไหนโทร1330ได้ค่ะหรือ1330แนะนำให้ว่าท่านจะไปรับยาตรงไหนได้นะคะ
2: บางทีคนเฒ่าคนแก่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบที่จะโทรศัพท์เพราะว่าพอคุยแล้วอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอยากจะเดินทางไป walk in ไปหาเลย จะมีจุดไหนที่พอจะให้คำแนะนำหรือปรึกษาได้โดยทันท่วงทีไหมครับท่านรองเลขาครับ

0: สปสช.หรือว่าสิทธิ์ของบัตรทองต่างๆเหล่านี้นะครับท่านรองเลขายืนยันเลยว่าสามารถใช้ได้ในทุกโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับถ้าเผื่อว่าไปใช้นอกจังหวัดก็ได้ใช่ไหมครับท่านเผื่อว่าย้ายไปบ้านของญาติๆที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเผื่อจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช้บัตรทองในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ค่ะนะคะก็มีค่ะมีบ่อยครั้งที่เราประสบภัยในพื้นที่นะคะก็อาจจะมาอยู่กับลูกกับหลานในพื้นที่กรุงเทพก็มีค่
0: ะ
1: อันนี้ก็แจ้งกับโรงพยาบาลไว้เลยนะคะยื่นบัตรได้นะคะบอกว่าเราอพยพมาจากพื้นที่น้ำท่วมมาอยู่กับลูกกับหลานนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของการรักษาตามอาการในเรื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยค่
0: ะ
1: ต้องเรียนว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดใหม่นะคะเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีประวัติต้องเรียนถ้าเกิดเราไม่ได้ขนยามาคือถ้าเรามีซองยามาเนี่ยยังพอดูกันได
0: ้
1: นะคะเพราะซองยายังบอกว่ายาทานอะไ
0: ร
1: นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คุยเล่าอาการให้คุณหมอฟังนะคะถ้าคุณหมอคุยซักถามแล้วสามารถให้ยาได้หรืออาจจะต้องเจาะเลือดนิดหน่อยอย่างผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะจะได้จัดยาให้เหมาะส
0: ม
1: อย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าโดยสิทธิ์บัตรทองก็สามารถใช้ได้นะคะตามจังหวัดนะคะต่างๆที่ท่านอพยพไปอยู่ค่ะ
0: ครับถ้าพูดถึงตัวโซลูชันแบบนี้เราก็สามารถใช้ในทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุภัยพิบัติในที่เกิดในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ได้เลยใช่ไหมท่าน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถามว่าใช่ค่ะโดยสิทธิ์บัตรทองนะคะประชาชนไทยที่ไม่ใช่สิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์ประกันสังคมนะคะเมื่อท่านเจ็บป่วยนะคะถ้าฉุกเฉินเข้าเอกชนอันนี้ใช้เรื่องของยูสิกนะคะแต่ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยค่ะภัยพิบัติต่างๆก็เข้าหน่วยบริการในระบบหลักประกันได
0: ้
1: ยื่นบัตรประชาชนเขาแล้วก็แจ้งเขาค่ะอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได
0: ้ครับสุดท้ายฉันอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเชิญเลยครับ
1: ค่ะถ้าในเรื่องก็สปสช.ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะอุทกภัยในคราวนี้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดนะคะเกิดมีความติดขัดขัดข้องในเรื่องของการรักษาพยาบาลโทรสายด่วนสปสช.1330นะคะให้บริการ24ชั่วโมงค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องแล้วก็ประสานให้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอย่างช่วงตอนน้ำท่วมหาดใหญ่เราก็มีประสานในเรื่องของให้พื้นที่นะคะภาคพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะน้ำท่วมระดับ อาหารอะไรต่างๆเราก็ประสานให้ค่ะ
0: ครับผมนะอ่ะฝากเอาไว้1330เลยนะฮะขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณดนภาพิเชษกุลครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะสปสช.นะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะบัตรทองนี่รักษาได้ทุกที่แล้วนะเห็นไหมฮะเราเองบางทีใช้สิทธิ์บัตรประกันสังคมยังต้องตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลอยู่เลยนะ
2: ถูกครับ
0: ไหมสปสช.นี่เขาเรียกว่ากว้างไกลในการให้บริการเลยจริงๆนะฮะ
2: บัตรเดียวทั่วไทย
0: ชุ่มจริงจริงแล้วสามารถที่ถ้าอุบัติเหตุสามารถ
2: เข้าได
0: ้ทุกโรงพยาบาลด้วยที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์บัตรทองก็ได
2: ้ครับ
0: เห็นไหมนะครับดังนั้นสิทธิ์ของการดูแลด้านสาธารณสุขด้านสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนคนไทยผมว่าในต่างประเทศถ้าเขามองกลับมาที่บ้านเรานะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบ้านอื่นเลยนะ
2: ดีผมไม่อยากจะพูดคำว่าบางเราดีกว่าหลายๆที่
0: ประเทศ
2: โดยเฉพาะ
0: ประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศ
2: ถูกครับในการสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเลยในการที่เราจะเป็นหวัดเราจะไปหาคุณหมอเนี่ยบางประเทศเราต้องนัดแล้วนัดอีก
0: ใช
2: ่โอ้แล้วกว่าจะได้ไปเจอคุณหมอเนี่ยแทบแย
0: ่ถ้าไม่ได้นัดคุณจะต้องรอคิวแบบยาวมาก
2: ถูกครับแล้วดีไม่ดีไม่ได้พบด้วย
0: ไม่ได้พบด้วยใช่เกินเวลาของเขาก็จบแล้ว
2: ก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในประเทศไทยเราป่วยเราสามารถเดินไปหาคุณหมอได้เลย
0: มีห้องฉุกเฉินรับตลอด24ชั่วโมงอีกต่างหาก
2: ถูกคร
0: ับ คลินิกถ้าเผื่อคุณมีสตุ้งสตางค์เข้าคลินิกอันนี้ไม่น่าจะมีปัญห
2: า
0: โรงพยาบาลรับไม่น่ามีปัญหาแต่ภาครัฐเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงจริง
2: ๆถูกครับ
0: แล้วผมค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะให้ใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตอนกลางคืนเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: ทุกเหตุที่เข้ามานี่ลักจี้ชิงปล้นอุบัติเหตุนิ้วโดนมีดบาด
2: ทุก
0: อย่างมาตอนกลางคืนเนี่ย
2: ใช่ครับบางเคสเราก็จะมีคือต้องเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์นิดหนึ่งบางทีเห็นแบบบางท่านมาแล้วแบบถูกแซงคิวเข้าไ
0: ป
2: เพราะว่าคุณหมอเขาประเมินไงครับว่าเคสเนี้ยหนักกว่าแดงกว่าเพราะฉะนั้นจำเป็นต้อง ก็พาดเข้าไป
0: บางคนบอกว่าเอ้ยฉันมาก่อนนะ
2: ใช่
0: แต่บางทีคุณแค่ปวดท้องซึ่งอาจจะมี
2: รอได้รอได
0: ้มีปุกอะไรนะจุกเสียดจุกเสียดที่บางทีให้ยาก็อาจจะหายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเลือดออกมาทะลักสักขนาดนั้นเข้ามาทีหลังก็ต้องให้เข้าไปก่อน
2: ใช่ถึงแม้บางคนอาจจะไม่ได้มีอาการภายนอกซึ่งคนไข้ทั่วไปใช่มองไม่เห็นพอแพทย์ประเมินเนี่ย

0: เนี่ยหนักกว่าเขาก็เข้าไปก่อนบางท
1: ี
0: เราก็ต้องเข้าใจเพราะเราไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาฉุกเฉินแค่ไหนนะครับ
1: ถ้าเผื่อว่าท่านฟังการรายงานข่าวหรือว่าบางทีแพทย์อาจจะพูดถึงเรื่องของกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆแพทย์จะยกเคสไปว่าเคสนี้สีเหลืองเคสนี้สีเขียวเคสนี้สีแดงแดงเนี่ยต้องรีบรักษาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หรือดำไม่ต้องรักษาแล้ว อะไรประมาณนี
0: ้
1: นะฮะมันจะต้องดูลักษณะแบบนี้ต้องให้แพทย์ประเมินแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตาม
0: ขั้นตอน
1: และตามความเหมาะสมของเคสนั้นๆนะไม่ใช่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนอันนั้นถ้าเผื่อว่าคนน้อยมันก็ได้อยู
0: ่ถ้าสีเขียวเหมือนกันก็ใครมาก่อนได้ก่อนสีเหลืองเหมือนกันใครมาก่อนได้ก่อนแต่ถ้าแดงมาคุณต้องหลบให้แดงก่อนนะ
1: เข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจที่จะมาแซงคิวคุณไม่ใช่แต
0: ่
1: เขาฉุกเฉินจริงเขาฉุกเฉินจริงนะอันนี้ก็เหมือนกันกรณีของภัยพิบัติเหมือนกันนะผมว่าในทุกๆพื้นที่แหละก็มักจะเจอกรณีนี้แล้วผมก็บางทีพอที่ท่านรองเลขาได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้สำหรับคนที่มักจะมีโรคประจำตัวและไม่สามารถที่จะเดินทางไปรับยาต่างๆได้ส่งยาถึงบ้านด้วยถ้าเผื่อว่าคุณล้างไตหน้าช่องท้องผ่านช่องท้องนะครับมีน้ำยาตัวนึงนะครับส่งให้ถึงบ้านอีกเหมือนกันถ
0: ้
1: าเข้าเครื่องอ่ะก็ไปอีกที่นึง
0: ก็ไปเครื่อง
1: ออ
0: แต่จริงๆพอเวลามันเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยด้วยว่าทางญาติผมมีป่วยเป็นโรคไตแล้วก็เขาเคยล้างทางช่องท้องจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือความสะอาดความสะอาดนี่เพราะว่าโอ้มือเรากว่าจะฆ่าเชื้อได้กว่าจะนู่นนี่นั่นได้น้ำก็ไม่
1: ม
0: ีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมากเลยแล้วก็เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าพอมันไม่สะอาดเพราะติดเชื
1: ้
0: อแล้วมันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องความสะอาดดีๆ
1: ที่สุดเลยนะฮะเหมือนกับท่านรองอธิบดีกรมอนามัยตั้งแต่ช่วงต้นแล้วท่านบอกเรื่องของน้ำท่าเนี่ยอันนี้สำคัญเลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: คือแน่นอนคุณได้รับผลกระทบจากน้ำจริงแต่ไอ้น้ำนั้นมันพาอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
0: สุด
1: ขยะสิ่งปฏิกูลเชื้อโรคผ่านบ้านคุณแล้วมันก็น้ำขังอยู่ในพื้นที่นั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: แค่น้ำแค่กระจุกเดียวเนี่ยมันไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออะไรบ้าง
0: มันผ่านมาตั้งแต่ต้นน้ำครับไหลผ่านท่อระบายน้ำผ่านถนนผ่านทุกอย่างผ่านมาครบเลยแล้วก็มาขังไว้ดูแลตัวเองดีๆ
1: ทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้กำลังใจกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับทีนี้มีเรื่องของข้อกฎหมายนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีท่านใดจะโทรเข้ามาปรึกษาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเคสกรณีศึกษาไปเลยนะเห็นมีคุณผันที่จังหวัดสระบุรีนะฮะจะปรึกษากรณีของถูกกล่าวหาในคดีอาญาร่วมกันทำร้ายร่างกายทั้งที่ตัวเองไม่ได้กระทำความผิดตรงเนี้ยเหมือนกับกลุ่มผู้ติดล่างแหไปด้วยแต่ไม่ได้กระทำความผิดไปด้วยแต่ไม่ได้ไปทำร้ายเขาแล้วก็ถูกรวบตัวไปด้วยกรณีเนี้ยผิดหรือไม่ผิดยังไงมันสามารถจะพิสูจน์อะไรยังไงได้ไหม
0: ครับคือจริงๆเนี่ยในการเกิดการเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยทำร้ายร่างกายมันจะมีบุคคล อยู่2ส่วน
1: 2ฝ่าย
0: 2ฝ่ายฝ่ายนึงทำร้ายฝ่ายนึงถูกทำร้
1: าย
0: แล้วก็จะมีอีกกลุ่มคนนึงก็คือคนที่เข้าไปมุงดูคนที่เข้าไปมุงดูคำถามคือเข้าไปมุงดูเสร็จแล้วไม่ห้ามเชียร์ด้วยเอาเลยเอาเลยอันนี้เป็นผู้สนับสนุนเลย
1: ผิดกฎหมายไปด้วยเลย
0: ผิดไปด้วยเลย
1: แต่ถ้าดูเฉยๆล่ะ
0: ดูเฉยๆคำถามก็คือการที่ดูเฉยๆเนี่ยคุณไปเป็นเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กับเขาทำหรือเปล่า
1: อ่ะกรณีนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากปากคุณผันแล้วกันคุณผันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับคุณผันครับ
2: ครับสวัสดีครับท่าน
1: เชิญเลยคุณผันมีปัญหาอะไร
2: อ๋อก็ที่ว่าผมสู้คดีหลุดมาผมเลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วผมเขาจะกระจายค่าเงินยังไงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ
1: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงฮะ
2: อ๋อเหตุการณ์เนี่ยแฟนผมได้สองคนเขาทะเลาะกันแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขาหรอกเพียงแต่ผมพาเขาเอาแต่ของกลางไปให้ตำรวจเฉยๆนะครับ
1: เอาใหม่สิใครเป็นคู่กรณีกันนะ
2: โอ้เมียผมกล้าคู่กับเมียผมนะเขามีเรื่องกันผมไม่ได้มีเขาหรอกครับ
1: อ๋ออ่ะเมียของคุณผานกับอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหม
2: ไม่ใช่ผู้ชายมันผู้ชายคนนี้มาหาเรื่องเขา
1: ผู้ชายซะด้วย
2: ผู้ชายครับคันนี้ผมน่ะไม่ได้รู้เรื่องหรอกเพราะผมทํารถอยู่ข้างนอกคันนี้ผมก็เลยเพราะว่ามันเป็นอู่ซ่อมรถผมก็เลยบอกเอ้ยทําอย่างนี้ไปเอาไอ้เนี่ยเอาไม้ไปเพราะเขามีมีดเมียผมมีไม้มันตีกันผมก็เลยเอาไม้ที่พาไปเมียเนี่ยไปให้ร้อยเวรครับแค่นั้นแหละ
1: ครับแล้วใคร
2: ร้อยเวรเขาก็ไอ้เนี่ยไปแจ้งความคู่คดีไปแจ้งความหาว่าผมน่ะร่วมกันทําร้ายร่างกายมันกับเมียผมน่ะเขารับ
1: คู่กรณีนี้ได้รับบาดเจ็บมั้ย
2: ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเมียผมน่ะเขารับว่าเขาทำแต่ผมน่ะผมไม่รับผมว่าผมเพียงแต่ว่าข้าวเสียของกลางเอาไปพวกมาอาวุธเนี่ยไปให้ร้อยเวร
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีคนจะมาทำร้ายเมียก็เลยบอกเมียอ่ะเอาไม้ไปเลย อยู่ที่อู่รถนะอย่าให้มันทำร้ายเราได้เสร็จแล้วคู่กรณีไปแจ้งความเสร็จแล้วคุณผันเองกับเมียเองถูกรวบไปทั้งคู่เลย
0: คร
1: ับ กรณีนี้ยังไงฮะ
0: โอเคมันแบ่งออกเป็นหลายส่วนเลยนะครับเนี่ยเคสเนี่ยเคสที่หนึ่งก็คือเราอยู่ที่ตั้งของเรานะครับ อยู่ในภายในอู่ซ่อมรถของเราคำถามคืออีกคู่กรณีหนึ่งเมื่อกี้ผมได้ยินนะครับว่าถือมีดเข้ามา
1: ถือ
0: มีดเข้ามา
2: ครับผมใช่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้น
2: เขาไปตีแค่ทุ่งนาเขาไม่ได้ตีที่อู่หรอกครับ
1: โอเคตีข้างนอกนะ
0: ตีข้างนอกคืออย่างนี้
2: เพราะว่าเมียผมก็ไปจัดพื้นเผาถ่าน
0: โอเคครับคืออย่างนี้เอาง่ายๆเลยในกรณีที่สมมุติว่าเราอยู่ในที่ตั้งถ้าเราไปทําฟืนทําอะไรของเราอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วคู่กรณีอีกฝ่ายเข้ามา
1: ครับ
0: นะครับอันเนี้ยเราเข้ามาหาเรื่องเข้ามาจะทําร้ายร่างกายเราอันเนี้ยกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ในการป้องกันตัวไว
1: ้
0: เพราะว่าเป็นพยานอันตรายอันใกล้จะถึงละเขาถือมีด
1: มีด
0: เข้ามานะครับมันคนเรามีได้อยู่แค่ไม่กี่ทางคือ1หนีหนีก่อนถ้าหนีไม่ได้ก็ต้อง
1: สู้
0: มันมีแค่นั้นเองนะครับเคสนี้ถ้าหนีไม่ได้เราในการที่เขาเข้ามาเนี่ยหนึ่งเราสู้โดยการป้องกันก็ได
1: ้
0: สองเลยทางคุณผันเนี่ยเอามีดเอาไม้เอาอะไรเข้าไปเนี่ยเอาไปให้เนี่ยนะครับต้องดูประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าในการให้เนี่ยให้ในลักษณะใดก็คือให้โดยการแบบส่งเอาเข้าไปตีเลยยุยงหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้เอามีดให้เขาไม้ไม่ให้ผมไม่ได้ให้เขาสู้กันเองแต่ว่าผมน่ะเพียงแต่เอาไม้ของกลางเนี่ยไปให้ร้อยเวรไม่ได้ไปให้เมียครับ
0: คือมันเหตุการณ์มันจบแล้ว
1: ตีกันสองคนแล้วทางร้อยเวรเขาอยากจะได้ของกลางคุณผันก็เลยไปควานหาของกลางเอาไปให้ร้อยเวร
0: ครับ
1: แค่นั้นเอง
2: ครับผมเอาของกลางพาเมียไปเอาของกลางไปมอบให้เมียไปมอบตัวว่ามันตีกันเพราะผมเนี่ยผมไม่รู้เรื่อง
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะแล้วคุณผันโดนแจ้งความไปด้วยเหรอ
2: มันยังไงท่านพอดีไอ้นี่มันหัวหมอเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ศาลาเนี่ยมันอยู่ใครก็ไม่ถูกเขา
1: อ
2: ันนี้เลยมันจะแจ้งหัวหมอมาไปแจ้งว่าผมเนี่ยร่วมทำลายร่างกายมันร้อยเวรเขาก็เคยมีเรื่องกับผมไงมันก็เลยเขียนส่งไปอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำผมเลยสู้คดีตามตรงนะครับผมก็ตรงอ่ะท่านมาปรึกษามาดูแถวนี้ผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย
1: ก็เลยถูกกล่าวหาเพิ่มเติมเข้าไปอ่ะยังไงดีฮะทนายตั้มครับ
0: เคสนี้พอเวลาเราไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเคสนี้ได้เมื่อกี้ผมได้ยินว่าคำพิพากษาก็ออกมาแล้วถูกไหมครับว่ายกฟ้องใช่ไหม
2: ครับผม
0: เห็นไหมครับเพราะว่าในกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยใครก็ตามที่ไปกล่าวหาบุคคลอื่นเนี่ยเราใช้ระบบกล่าวหาก ล่าวหาว่าเอ้ยเขาเป็นคนทำเขาทำนู่นทำนี่ถูกไหมครับแต่ว่าพยานหลักฐานในการกล่าวหาต้องมีมาด้วยสองเลยผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ในการที่ต่อสู้ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเรามีพยาน1 2 3 4นำเข้ามานำสืบศาลก็พิพากษายกฟ้องไปนะคร
1: ับ
0: ทีนี้ผมก็ไม่อยากจะไปในส่วนตรงนั้นว่าในเรื่องแบบนี้การกล่าวหาเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบที่เราไปกล่าวหาคนอื่นในกรณีที่เขาไม่ได้กระทำ
1: คนที่คู่กรณีว่างั้นเถอะ
0: ใช่ครับใช่ครับมันก็มีประเด็นของข้อกฎหมายว่าไปกล่าวหาเขาเพื่อให้เขาได้รับโทษทางอาญาหรือไม
1: ่
0: ซึ่งก็เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งถูกไหมครับ
1: แล้วคุณผันอยากจะปรึกษาเรื่องว่ายังไงว่
2: า
1: เราผิดหรือเปล่า
2: ฟังครับฟังความผมนี่พอผมออกจากเรียนจำปั๊บนายเรียนจำบอกมานี่ว่างั้นนะมันติดคุกเนี่ยไม่ได้ติดธรรมดาติดได้ตังค์เดี๋ยวนายจะทำใบให้คราวนี้นายเรียนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมบ้านนอกนายเขาก็ทำไปนายเรียนจำมันก็ทำใบส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
0: ครับก็ไปรับเงิน
2: ว่าผมจะได้ค่ารายรู้500ผมก็ไม่ค่อยเรื่องเขาเนี่ยช่วงที่ผมไม่ติดนะ
0: ก็ไปยื่นเรื่องตามระเบียบนะครับเอาเอกสารเอาขั้นตอนเอาคำพิพากษาไป
1: รับเงิน
0: แล้วก็ไปยื่นรับเงินเยียวยาน
2: ั่นแหละท่านฟังผมคราวนี้พอผมไปได้สักวันหนึ่งก็นี่ทนายคนเดียวเขาทำคดีผมเขาเรียกทนายอาสาอยู่ในสลาลีนะท่านบอกว่าท่านทำแล้วท่านว่าดูขั้นตอนอะไรผมก็ไม่เคยเข้าใจผมก็เลยอยากผมก
1: ็
2: ช
1: ่
2: วงที่ผมไปจิตนะครับครับอยากจะถามช่วงผมไปจิตนะผมเป็นอู่ซ่อมรถผมไปจิต6-7 เดือนนึงกลับมาเนี่ยเขาลักของเกี้ยงเลยแม้กระทั่งสังกะสีมุงบ้านก็ไม่เหลือนะท่านทุกวัน
1: ไปติดต้อง6 เดือนเลยเหรอฮะเนี่ย
2: 6 เดือนนะที่ท่าน6 เดือนเมียผมก็ติดสู้เลย6 เดือนศาลก็ตัดสินเมียผมให้ติด6 เดือนเมียหลุดมาพอดีเลยแต่เมียผมมาอยู่4 วันถึงจะหลุดผมเพราะว่าผมออกศาลออกตัดสินเนี่ย 6พฤษภาค
1: ม
2: นะท่าน
1: อ
0: ันนี้คือ
2: 6เดือนเต็มๆแล้วไม่มีใครไปเยี่ยมไม่อะไรเลยเพราะว่าอยู่ๆผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ความผิดนะ
1: โอเคคุณผ่านลองฟังทนายตั้ม
0: ครับก็ในเคสนี้ก็ไปยื่นรับเงินตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเราไปถูกเคสนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าเราไม่ได้ประกันตัวมาสู้คดีนะครับเราสู้
2: ค
0: ดีเราสู้คดีในระหว่างที่เราถูกคุมขังระหว่างพิจารณาพอศาลพิพากษายกฟ้องก็คือต้องปล่
1: อ
0: ยพอปล่อยเสร็จและการที่เราไปถูกต้องโทษจำคุกในระหว่างนั้นเนี่ยรัฐก็เลยเยียวยาให้นะครับก
1: ็เงินเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
0: ก็ไปรับเงินในส่วนตรงนั้นซะส่วนเรื่องของหายผมแนะนำอย่างนี้เลยว่าไปแจ้งความนะครับแล้วก็ให้ตำรวจมาดำเนินการ
2: ท่านทนายครับทนายตามครับ
1: ครับ
2: ครับผมท่านตามผมนี่ไอ้ผมเป็นคนง่ายๆหายแล้วเราไปแจ้งความก็คงไม่ได้ขึ้นนะพอไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ผมเนี่ยไปเอาของกลางมาแล้วผมอยู่เรือนจำผมไปเอาตรงนั้นแล้วพอคุณของกลางมันหายไปแล้วผมก็โมทนาสาธุไปเรื่องนี้ท่านมาถามแล้วผมอยู่ที่นี่ผมสร้างแต่ความดีความชั่วไม่เคยสร้างเลย
1: ถ้างั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปยื่นรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมต่อนะนะคุณผันนะ
2: ท่านผมจะถามท่านนั่นหน่อยทนายตั้มครับ
1: เอางี้คุณผันเดี๋ยวถือสายสักครู่คุณผันเดี๋ยวถือสายรอหลังใหม่สักครู่นะตอนนี้เวลาเราหมดพอดีนะถือสายอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวเราให้คำแนะนำปรึกษาหลังใหม่อีกนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอาละทนายตั้มคุณตั้มนะครับวันนี้ก็คงจะต้องพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะไม่ใช่แป๊บหนึ่งพักเลยนะเดี๋ยวมีรายการต่อไปผมแล้วทนายธนวินศรีพรนะครับก็ต้องลาไปก่อน
0: โอเค
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับฝากครับสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวมาริชโยรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการคมนาคมเร่งเชื่อมโยงการเดินทางรองรับการท่องเที่ยว
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศพร้อมรับฟังปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านทางบกติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะเชื่อมเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยทดแทนการใช้เรือเฟอร์รี่โ โดยมีกำหนดลงนามสัญญาก่อสร้างวันที่31สิงหาคมนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2572รวมถึงโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4037และ4225เป็น4ช่องจราจรซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการทางหลวงหมายเลข4156เขาพนมทุ่งใหญ่ระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทางน้ำติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือสารดานกลันตาคาดแล้วเสร็จวันที่15กันยายน2569พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการวงแหวนอันดามันเชื่อมกระบี่เกาะยาวภูเก็ตซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางเหลือประมาณ2ชั่วโมงส่วนทางอากาศกระทรวงคมนาคมเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศและผลักดันการใช้ซีแพลนหรืออากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเชื่อมกระบี่กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยกระดับจังหวัดกระบี่สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
10: นายอำเภอเบตงสั่งยกระดับความปลอดภัยเข้มแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
11: ้หลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบเผายางรถยนต์ราชการเสาสัญญาณโทรคมนาคมและกล้องวงจรปิดรวมถึงโปรตะปูเรือใบและพบวัตถุต้องสงสัยโดยในพื้นที่อำเภอทานโตรอยต่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายลอบเผารถยนต์ราชการ2คันและทำลายเสาสัญญาณสื่อสารด้านนายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงสั่งเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นยานพาหนะทุกเส้นทางเข้าออกพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนดูแลสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องรวมถึงสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศของผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะครับโดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับร่วมกับสวท FM 95นะครับท่านสามารถรับฟังได้นะครับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อกฎหมายนะที่น่าสนใจนะครับโดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้มาจัดพิธีกรนะครับมาให้ความรู้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 17.10 น.นะครับถึง 18 นาฬิกานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับผู้ร่วมรายการกับผู้ร่วมรายการผมทนายชาวฤทธิ์วรรณพรมครับ
2: สวัสดีครับผมทนายปริญพุทธปวนครับ
1: ครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเนาะเป็นอีกเรื่องนึงที่ช่วงเนี้ยมีทั้งกระแสสังคมกระแสต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะ
2: เพิ่งเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวเนาะติดๆกันเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ทั้งเหตุสลดเนาะที่มีการกราดยิงเนาะแล้วก็มีเรื่องของการยิงอะไรนะครับนายกเทศมนตรีเนาะอาวุธปืนไปยิงนายกเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับท่านทนายหนุ่มเนาะ
1: เกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันก็เป็นอาวุธที่ร้ายแรงเนาะมีในสังคมนะแล้วก็จำเป็นจะต้องมีกฎหมายในการควบคุมนะครับไม่ว่าจะมีการควบคุมการถือครองนะครับแล้วก็ควบคุมสำหรับบุคคลที่จะไปใช้นะครับ
2: ซึ่งมีอยู่แล้วใช่ไหม
1: มีอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอาวุธร้ายแรงนะฮะจะไปก่อเหตุก่อคดีอะไรต่างๆนานาเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าอย่างคดีต่างๆนะครับ จับเป็นจี้เป็นจี้เฉยๆใช้มีดจี้กับใช้ปืนจี
2: ้เป็นยังไง
1: มันก็จะต่างกันละกฎหมายต่างๆก็จะดูละเหตุตรงเนี้ยหรือว่าจะไปปล้นหรือว่าจะไปก่อเหตุอื่นๆไปข่มขืนไปฆ่าในการมีอาวุธปืนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบเนี่ยก็กฎหมายทางศาลก็มองว่าเป็นเหตุร้ายแรง
2: อ๋อมีโทษหนักขึ้น
1: โทษหนักขึ้นไปฆ่าเขาธรรมดาเนี่ยเอามือบีบคอเฉยๆกับเตรียมปืนเนี่ยเอาไปยิงเขาเนี่ย
2: ต่างกัน
1: ก็ต่างกัน
2: เหมือนกับเวลาที่แบบเหมือนกับเราไปโดนคนบุกรุกใช่ไหม
1: ครับ
2: บุกรุกไปเฉย
1: ๆ
2: กับมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย
1: ปืนไปแล้วบุกรุกบ้านอะไรเขาไปเฉยก็ถือว่าในมุมมองของนักกฎหมายคือมันยังไม่อันตรายยังไม่มีเหตุอะไรมือเปล่าๆเนี่ยยังไปทำอะไรยังไงกันยังไม่ได
2: ้อันนี้คืออ
1: ัน
2: น
1: ี้ไม่ได้
2: อันนี้คือเขาเรียกว่าความอันตรายในการพกพาอาวุธปืนไปนะต้องระวังทีนี้ผมเป็นตัวแทนถามแทนชาวบ้านหน่อยถามทนายหนุ่มว่าอย่างกรณีเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพลเมืองดีไอ้เป็นพลเมืองที่ไม่ได้มีเจตนาจะไปก่ออาชญากรรมอะไรหรอกแต่เราอยากมีอาวุธปืนเนี่ยไว้ครอบครองเพื่อที่ว่าเราจะได้ไว้ป้องกันตัวเองป้องกันทรัพย์สินป้องกันครอบครัวแต่ทีเนี้ยพอทนายหนุ่มพูดแบบนี้เนี่ยโอ้ยแล้วเรามีปืนไว้เนี่ยแล้วเราจะมีไว้แบบที่เราจะไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเราจะต้องทำยังไง
1: ก็เราจำเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปจดทะเบียนจดทะเบียนเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับว่าเราต้องไปซื้อก่อนถ้าไปซื้อเนี่ยปืนเนี่ย
2: แต่ซื้อก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ซื้อเนี่ยคนขายเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาต
2: อ๋อหมายถึงว่าร้านที่จะขายให้เรา
1: ใช่ครับต้องมีใบอนุญาต
2: จะไปซื้อในดำในแดงในดี
1: ไปมั่วซั่วปืนจากไหนอะไรยังไงเพราะว่าปืนเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าปืนต้องมีทะเบียนไปลงทะเบียนไว
2: ้
1: นะครับว่ามีหมายเลขนัมเบอร์นะเหมือนกับเราซื้อรถซื้ออะไรเนี่ยมันก็มีซีเรียลนัมเบอร์มีอะไรพวกเนี้ย
2: ติด
1: เพื
2: ่
1: อว่าระบุไว้ได้ว่าปืนนี่มาจากไหนนำเข้ามาไหมผลิตจากหน่วยงานไหนอะไรยังไง
2: มีคุณภาพหรือเปล่า
1: ได้มาตรฐานอะไรยังไงไหมเพื่อเป็นการควบคุม
2: คือสเต็ปที่หนึ่งคือเราจะไปซื้อเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าร้านที่เราจะไปซื้อเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าม
1: ีใบอนุญาตเรียบร้อยไหม
2: ทีนี้เราไปจะไปซื้อนี่เราต้องขออนุญาตซื้อไหมมีต้องมีใบอนุญาตซื้อไหม
1: จำเป็นแล้วก็เราเนี่ยไปเนี่ยเขาต้องตรวจสอบก่อนนะถ้าเป็นบุคคลที่จะ
2: มีอาวุธ
1: ปืนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะมีอาวุธก็ได้ไม่ใช่ว่าเด็กป.5 เด็กกี่ขวบไม่กี่ขวบอะไรยังไงก็ได้
2: มีหลักเกณฑ์
1: มันต้องมีหลักเกณฑ์ของเขาครับว่าหนึ่งก็คือคุณต้องมีวุฒิภาวะเขาต้องวุฒิภาวะนี่ในการใช้ปืนในการเพราะว่าอันนี้เป็นอาวุธร้ายแรงเราต้องมีวุฒิภาวะซะก่อนนะครับ แล้วก็ความพร้อมของสภาพร่างกายนะครับ ไม่ได้เป็นคนพิกงพิการแบบว่าถึงขั้นว่าใช้ปืนไม่ได้จิตฟั่นฟงฟั่นเฟือนต้องเป็นคนแบบจิตปกติสมบูรณ
2: ์ครับ
1: ที่จะไปขอเกณฑ์ในการไปขออนุญาต
2: อันนี้
1: อันนี้คร่าวๆ
2: คร่าว
1: ๆคร่าว
2: ๆทีนี้หลังจากเราได้ใบอนุญาตในการซื้อปืนละแล้วทีนี้หลังจากนี้เราต้องทำยังไงต่อครับ
1: ก็
2: เอาปืนไป
1: ถ้าเราปืนเนี่ยเราได้รับใบอนุญาตได้อะไรแล้วเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราจะไม่ใช่ว่าได้ใบแล้วนะเราจะเอาไปออกถนนไปถนนหนทางเดินไปเดินทางโดนรถโดยสารหรืออะไรเงี้ยเราจะพกไป
2: ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้นะครับ
2: อ๋อ
1: ก็ต้องมีอีกมีเก็บไว้เนี่ยปืนเนี่ยเก็บไว้เขาให้เก็บไว้เป็นที่เป็นทางอยู่ที่บ้านที่อะไรยังไง
2: คือมันจะมีอย่างนี้มันจะมีชื่อผู้ถือครองแล้วก็จะมีชื่อไอสถานที่ที่ระบุว่
1: าเก
2: ็
1: บไว้ไว้ที่ไหนส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นที่บ้านนั่นแหละ
2: สมมติว่าผมแจ้งว่าเป็นบ้านหลังที่1แต่ผมเอาไปเก็บไว้หลังที่2
1: นี่ก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขามาตรวจสอบว่าก็ปืนก็เก็บไว้ผิดที่ผิดคน
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เป็นความรู้เนาะก็คือแจ้งว่าไปเก็บไว้ที่ไหนต้องเก็บรักษาที่นั่น
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปถือครองเอาไปเก็บไว้ที่รถเพราะเราเดินทางเลยอันนี้ต้องถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตอีกทีนึง
2: ต้องมีเหตุ
1: นะครับเช่นว่าเราเนี่ยถูกปองร้ายโดนยิงมารอบนึงละโดนรอบยิงเอาจำเป็นผมป้องกันตัวเนี่ยผมต้องมีปืนมีอะไรผมเพิ่งถูกรอบยิงมาก็เอาเหตุนี้หนึ่งเราก็ไปขออนุญาตว่าผมขออนุญาตพกพาได้ไหมเพื่อนจากผมมีศัตรูเนี่ยครับเยอะแยะมาเลยเขามาแอบยิงผมผมจำเป็นต้องมีอาวุธที่พอจะป้องกันตัวผมได้มันก็ต้องสมควรแก่เหตุตรงนี้หรือ
2: แต่ก็ต้องมีในการเอาไปนี้เราจะต้องมีวิธีการในการพาไปไหมหรือว่า
1: ครับก็มันไม่ว่าเราจะถือเราจะเหน็บไปตรงๆมัน
2: เหน็บ
1: ไม่ได
2: ้ก็ไม่ได้
1: อันนั้นก็เป็นยุคคาวบอยเหมือนหนังฝรั่งอันนั้นก็ไม่ได้นะครับก็มันก็จำเป็นต้องมีการแยกเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับ
2: แยกกระสุน
1: แยกกระสุนว่าตัวปืนไว้ยังไหนกระสุนไม่แบบไม่ใช่แบบพร้อมสไลด์ปุ๊บยิงปั้งปั้งเรียบร้อยเลยก็ไม่ได้
2: ครับ
1: เนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีการเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าแต่ถ้าดูความเป็นจริงถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริ งก็คงจะไม่ทันนี่ก็ต้องอาศัยต้องอาศัยชั้นเชิงและความรวดเร็วแล้วก็อีกประการนึงที่ส่วนใหญ่ที่เราจะได้รับการยกเว้นอะไรหน่อยหรือว่าการสามารถไปยื่นคำขอได้ก็เป็นพวกนักกีฬาที่นักกีฬายิงปืนใช้ปืนอะไรในการคุณต้องมีใบรับรองมาหน่อยว่าคุณเป็นนักกีฬายิงปืนนะคุณใช้ปืนนะประเภทนี
2: ้
1: ในประกอบในการคำร้องขอ
2: คือเป็นเรื่องของกีฬา
1: ครับแล้วก็ที่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราก็อันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนใหญ่ที่จะพกพาอะไรกันต่างๆก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารนะครับที่ว่าจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกฎหมายก็จะมีแบบให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการ
2: เอาง่ายๆว่ามีหน้าที่เฉพาะเนาะในการที่จะต้องดูแลทรัพย์สินหรือบุคคลต่างๆเนาะเช่นตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
1: บ
2: างตำแหน่งเนาะอันนี้คือเขาสามารถพกพาได้แต่ปุถุชนธรรมดาทั่วไปอย่างเราเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเราห้ามพกพาแต่ว่าเป็นแต่จะมีเหตุที่สมควรเนาะในการที่จะเราจะไปร้องขอถูกไหมครับยิ่งตอนนี้เนาะทนายหนุ่มคือพอผมได้ยินข่าวมาอันนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงที่สุดเนาะ
1: ค
2: ือพอมันมีเหตุหลายๆเคสมาตามมาเน
1: ี่
2: ยมีความเป็นห่วงเนาะทั้งเรื่องของการที่ทนายหนุ่มบอกว่าจะมีปืนเนี่ยต้องมีทะเบียนปืนเนาะ
1: ครับ
2: ตอนนี้จากที่เป็นตลอดชีพผมได้ข่าวแว่วๆมาว่าตอนนี้จะไม่ตลอดชีพแล้วนะ
1: ก็เดี๋ยวเขาต้องพิจารณาอาจจะเป็นรายปีนะครับระยะสั้นขึ้นเหมือนกับใบขับขี่เมื่อก่อนเรามีตลอดชีพใช่ไหมใบขับขี่รถเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับมาเป็น3ปี5ปีไปต่อทีนึง
2: คือเอาไปเหมือนตรวจสุขภาพจิตด้วยตรวจส
1: ภ
2: า
1: พของ
2: เราอะไรเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: คุณพร้อมไหมอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: แล้วก็เรื่องที่ทนายหนุ่มบอกเรื่องของการพกพาเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าป.12เนี่ย
1: ครับครับ
2: แต่ก่อนเนี่ยคือมันก็มีใบอนุญาตให้พกพาเนาะแต่ตอนนี้คือผมทราบว่ารัฐบาลเนี่ยเขาหยุดให้การต่อใบเนี่ยปีต่อปีเนี่ยเขาหยุดมานานแล้ว
1: ก็หยุดครับมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเนาะเขาบอกว่าสรุปสั้นๆก็เกี่ยวกับห้ามต่อออกใบป.12ใบพกพาเนี่ยก็คือให้ใบพกพาใหม่เนี่ยห้ามออกใบอนุญาตพกพาปืนป.12ให้กับบุคคลทั่วไปทุกกรณี
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับระยะเวลาบังคับใช้เป็นเวลา1ปีเป้าหมายเพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับ ใบอนุญาตอื่นเช่นใบป.3 นะครับและก็ใบครอบครองไว้ที่บ้านเนี่ยป.4 ยังขอได้ปกตินะครับ แต่อาจจะถูกตรวจสอบประวัติแล้วก็คุณสมบัติเข้มงวดขึ้นนะว่าคุณเนี่ยเขาแบบแน่นขึ้นการพกพาปืนออกนอกเคหสถานโดยไม่มีใบป.12 คือใบพกพาเนี่ยก็มีความผิดตามกฎหมายโทษจำคุกสูงสุดก็5ปี
2: 5ปีเลย
1: นะครับโดยระยะเวลา1ปีเนี่ยเขาเริ่มเนี่ยเพิ่งเริ่มวันที่20กุมภาพันธ์ปี69นะครับถึงวันที่19กุมภาพันธ์ปี70เนี่ย1ปีนี่อาจจะไปท่านที่จะไปขอใบอนุญาตพกพาเนี่ยอาจจะต้องทำใจหน่อยว่ามาคงจะทางหน่วยงานราชการคงออกให้ไม่ได้นะครับ
2: คือถ้าผมคุยแบบชาวบ้านเลยเนาะคือเอาง่ายๆว่าตอนนี้คงต้องเน้นย้ำว่าท่านที่มีอาวุธปืนที่ถูกต้องนะที่ถูกต้องมีระเบียบนะตอนนี้คือ 100% นะครับคือท่านพกพาไปไหนมาไหนไม่ได้นะ
1: ครับผม
2: คือถ้าไปนี่คืออย่างที่ทนายหนุ่มว่านี่คือโทษจำคุกสูงสุดคือ5ปีเลยนะ
1: ครับผม
2: แล้วทีนี้ถ้าท่านมีเหตุจำเป็นเช่นอย่างที่ทนายหนุ่มว่าเนาะมีเหตุว่าถูกปองร้ายหรืออะไรหรือท่านมีเหตุจำเป็นต้องขนย้ายเนาะเปลี่ยนสถานที่เก็บรักษาเนี่ยท่านควรจะไปปรึกษาเจ้าที่ปกครองดีกว่าเนาะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าผมจะอย่างนั้นผมจะอย่างนี้มีเหตุแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เจ้าที่ปกครองแนะนำวิธีการที่ถูกต้องเนาะในการพาไปเนาะอาวุธปืนเนาะ
1: ครับผมคือบางทีแม้ว่าจะไม่พาไปเนาะอยู่ในเคหสถานอยู่ในบ้านเราแท้ๆบางทีก็แบบมีโจรมีขโมยมีอะไรมายิงเนี่ยบางทีเราได้ยินข่าวอะไปยิงเขาไม่ได้นะยิงเขาก็ผิดเอ้า
2: เนี่ยเนี่ยมันเป็นประเด็นเหมือนกันนะ
1: ว่าเอาจะยังไง
2: แล้วจริงๆอย่างนี้คือยังไงสมมติว่าผมยกตัวอย่างเคสเนาะว่าเรามีปืนอันนี้เราคุยเคสในกรณีที่ปืนเราถูกต้องเลยนะ
1: ไม่
2: ต
1: ้อง
2: เราไม่คุยปืนเถื่อนนะเราคุยว่าเรามีปืนใบอนุญาตซึ่งเป็นชื่อท่านด้วยนะถ้าเป็นกรณีเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ยังไม่ได้โอนมานี่ก็ไม่ใช่ของท่าน
1: เด
2: ี๋
1: ยวจะมีอีกประเด็น
2: เดี๋ยวเราก็เป็นคุยประเด็นนั้นนะแต่นี่คือเป็นชื่อท่านด้วย
1: เรามีใบรักษ
2: าที่บ้านก็แจ้งเก็บที่บ้านวันดีคืนดีเน
1: า
2: ะเที่ยงคืนอยู่ดีมีเงาตะคุ่มปีนรั้วบ้านท่านขึ้นมาปุ๊บส่องไปดูละส่องไฟดูเป็นใส่หมวกไอ้โม่งมาตะคุ่มไอ้โม่งมาชัดเจนเลยมันไม่ใช่มาดีแน่นอน
1: ครับ
2: กำลังปีนรั้วบ้านนั่นเลยอันนี้เราทำไงเรามีปืนนะ
1: เรามีปืน
2: แล้วเรายิงเลยได้ไหม
1: เราจะไป
2: ที่ตัวเลยได้ไหม
1: ไปยิงที่ตัวเลยไม่ได้แต่ถ้ายิงเตือนอย่างเช่นยิงลงพื้นหรือยิงขึ้นฟ้าปั้งหรือยิงพื้นปั้งก็ถือว่าเราว่าเหมือนว่าเตือนภัยแจ้งภัยว่าคุณอย่ามาลุกล้ำคุณอย่ามาบุกลุกนะนี่คือว่ายิงขู่คุณอย่ายิงขู
2: ่ให้รู้
1: ให้รู้แต่แล้วว่าเราเห็นมาก็คุ้มละ
2: สัตว์เปี้ยงเลย
1: ไปรู้ละสัตว์เปี้ยงหงาย
2: ห
1: งายหลังไปท่านก็มีความผิดท่านต้อง
2: หรือถ้ามันวิ่งหนีแล้วมันเห็นเรามีปืนพวกวิ่งหนีเราวิ่งตามไปยิง
1: วิ่งตามไปยิงเอาก็ไม่ได้อีก
2: อันนี้ไม่ได้
1: อีกเพราะว่าภัยเนี่ยมันเขาดูว่าภัยเนี่ยมันจวนตัวไหมที่ต้องใช้อาวุธร้ายแรง
2: ไอ้ที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราจะอ้างว่าเรายิงก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของการป้องกัน
1: ดูว่าเขาดู
2: จะเป็นป้องกันยังไงป้องกันนี่คือยังไงเราต้องยังไง
1: เคสง่ายๆก็ล่าสุดก็มีคำพิพากษาถึงฎีกาที่ล่าสุดมาแล้วก็คือเจ้าของร้านทองที่เป็นข่าวดังเลย
2: ครับ
1: ที่มีเขาบุกมาป้นชิงทองมีอาวุธปืนมาด้วยยิงเปิดทางเข้ามาในร้านทองด้วยหลายนัดด้วย
2: ครับ
1: เปิดไปเจอเจ้าของร้าน
2: มีปืนลูกซอง
1: มีปืนแล้วเป็นนักแม่นปืนนี่ก็ถือว่าเขาเล่นปืนด้วยเป็นนักกีฬายิงปืนด้วย
2: ครับ
1: ก็เลยมีความสามารถเฉพาะทางในด้านใช้อาวุธด้วยมีทักษะ
2: คือโจรสู้ไม่ได
1: ้ก็ต้องมีการยิงโต้ตอบกันไป
2: สู้กันไป
1: ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ผิดเลยนะครับก็ต้องทางกฎหมายทางอะไรตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงไปถึงท่านชั้นพนักงานอัยการก็ต้องมาตรวจสอบดูอีกทีนึงว่าเป็นป้องกันยังไงสมควรแก่เหตุไหมเกินกว่าเหตุไหม
2: เข้าใจละคืออย่างนี้คือขั้นตอนเนี่ยมันจะไม่ใช่บอกว่าพอตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้วพอสืบสาวเราเรื่องคุยกันแค่ตรงนั้นน่ะแล้วบอกว่าอุ๊ยคุณไม่ผิดอ่ะพองั้นจบเรื่องแค่นี้แหละโจรก็ตายไปอันนี้ไม่ใช่เนาะ
1: ไม่ใช่ครับ
2: ก็จะเป็นลักษณะของเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก็คือท่านเนี่ยก็ยังจะต้องไปที่โรงพักไปให้การก็ต้องเป็นผู้ต้องหานั่นแหละสมมติเขาตายก็คือเป็นข้อหาจากฆ่าคนตายถ
1: ู
2: กไหมถ้ายังไม่ตายก็เป็นพยายามฆ่าแต่ท่านสามารถที่จะต่อสู้ได้ว่าเหตุที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยท่านป้องกันตัวเองหรือว่าป้องกันทรัพย์สินหรือป้องกันบุคคลอื่น
1: ครับ
2: อันนี้คือเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: หรือปืนกับปืนเนี่ยเขาเรียกว่ามันสมควรแก่เหตุมันพอแก่เหตุแต่ถ้าเขาถือมาแค่ไม้หรือไม้กวาดไม้อะไรเข้ามาจะตีจะอะไรเราแต่ท่านเอาปืนไปยิงเขาเนี่ย
2: อย่างนี้มันไม่ได้สัดส่วน
1: ไม่ได้สัดส่วนกันมันเกินกว่าเหตุไป
2: ครับ
1: นะเขาเรียกว่ามันเกินเหตุว่าอาวุธเห็นไหมอาวุธที่เขาถือกับอาวุธที่เราใช้
2: ครับ
1: มันไม่บาลานซ์กัน
2: เข้าใจละถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแบ่งเป็นอย่างนี้ว่า สมมุติว่าท่านเจอโจรบุกเข้าบ้านกำลังงัดประตูรั่วอะไรเงี้ยท่านยิงลงพื้นท่านยิงขึ้นฟ้าอันนี้คือวิธีการที่ท่านต้องทำเนาะที่ท่านทำได้อะไรเงี้ยถ้าโจรมันไปปุ๊บกระจกท่านก็โทรแจ้งความหรือระหว่างนั้นอ่ะที่ท่านกำลังยิงขู่ก็โทรแจ้งความให้เมียให้ลูกโทรแจ้งความไปด้วยเนาะแต่ถ้าโจรมันยังงัดแล้วมันไม่กลัวท่านน่ะยิงขึ้นฟ้ายิงลงพื้นพุ่งเข้ามาหา
1: พุ่งเข้ามาหาเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นว่าเขามีอาวุธอะไรยังไงเนี่ยก็เราจะประเมินสถานการณ์ได้นะแต่ถ้าเราไม่แม้ว่าเราไม่เห็นเขามีอาวุธอะไรเนี่ยแต่ด้วยสามัญสำนึกคนเราอ่ะมันโดนยิงขู
2: ่
1: มันโดนยิงไล
2: ่
1: ถ้าไม่มีอาวุธอะไรที่มั่นใจหรือจำนวนคนที่มั่นใจว่าจะสามารถเข้ามาก่อเหตุได้เนี่ยเขาจะไม่เข้ามาเขาจะหนี
2: ครับ
1: อันนี้เป็นหลักเขาเรียกว่าหลักวินยูชนทั่วไปนะแต่เมื่อเขาเข้ามาเนี่ยทางเราก็ต้องคิดว่าคุณต้องมีของบ้างแหละ
2: มัน
1: ถึงเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยยิงเนี่ยคุณก็ต้องเลือกก็อีกไม่ใช่ว่าจะยิงสุ่ม4สุ่ม5คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกยิงอีกยิงเพื่อป้องกันยิงไม่ให้โดนจุดสำคัญในร่างกายยิงเพื่อยับยั้งอาจจะยิงขายิงอะไรยังไงลงมาซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นในทางทฤษฎีนะครับแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไม่ทันขนาดนั้น
2: อาจจะไม
1: ่แต่ว่าก็ว่ากันไปเรื่องโป้งป้างอะไรยังไงกันไปเนี่ยแต่รายละเอียดเนี่ยมันก็จำเป็นต้องไปสู่ชั้นศาลไปสู้คดีไปอะไรกันอีกเพราะว่ามันถือว่าก็น่าจะยากลำบากแล้วก็ในการหาข้อมูลถ้านอกจากมีกล้องวงจรปิด
2: ครับ
1: ก็มาช่วยกันได
2: ้เป็นดาบสองคมเนาะ
1: ใช่ครับ
2: มีปืนนี่ก็ท่านบางคนก็มองว่าเอาไว้ป้องกันตัวเองได้เนาะแต่พอมันมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บก็ยาวเนาะ
1: ใช่ครับคือเนี่ยแหละว่าเวลาคนมีไว้เนี่ยคือปืนเนี่ยมันแบบมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา บางทีอ่ะก็อย่างเป็นข่าวที่เหตุสลดใจของปืนก็เป็นของคุณปู
2: เนี่ยผมจะถามทนายหนุ่มเหมือนก
1: ันแต่ว่าหลานมาเอาไปใช้อย่างเงี้ย
2: อย่างเคสอย่างเงี้ยเคสที่ว่าเจ้าของเนี่ยเก็บรักษาปืนเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แยกกระสุนไม่ได้แยกอะไรเก็บไว้ในจุดที่มันไม่ระมัดระวังเพียงพ
1: อ
2: ทีนี้พออย่างเงี้ยลูกหลานหรืออะไรเนี่ยเอาไปอาจจะไปกันแกล้งนะ
1: ไม่ได้ไปเฉยไม่ได้ไป
2: แต่มันลั่นขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุอย่างเงี้ยเกิดเหตุแบบมีคนเสียชีวิตหรือมีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยทีนี้ผมก็เลยจะถามทนายหนุ่มว่าแล้วอย่างนี้คนที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมกับความผิดนั้นไหมเนี่ยจะได้ระวังไงคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มีปืนเนี่ย
1: คือก็เหมือนกันนะครับว่าตรงเนี้ยเราเนี่ยในหน้าที่นี่เขาเก็บรักษานะเป็นหรือว่าอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงนะถึงแม้ว่าเรายังไม่มีส่วนเห็นว่าเอาปืนไปยิงมันสิเอาปืนไปขู่มันสิไม่ได้บอกเนี่ยปืนพ่อเองเอาไปขู่เลยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้นี่ถึง
2: ตัวการร่วม
1: ตัวการร่วมเลยแต่ถ้าเราไม่รู้จริงๆเราเก็บซุกซ่อนไว้ในตู้ในอะไรละแต่ว่าเก็บไว้ไม่ดี
2: ไม่ดีพอไม่ได้ล็อก
1: ลูกหลานมาแอบเอาไปใช้เนี่ยท่านไหนต้องไปร่วมรับผิดในการละเมิดในการชดใช้ค่าเสียหายถ้าเกิดเขาไปก่อเหตุหรือก่อกระทำความผิดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าถ้าท่านเนี่ยไปขออนุญาตหรือไปต่ออนุญาตอาวุธปืนอะไรเนี่ยในต่อไปเนี่ย
2: คือโดนบัญชีดำ
1: ท่านอาจจะไม่ได้ในการครอบครองปืนเนี่ยท่านอาจจะต้องโดนตัดหรือต้นหักเพราะยิ่งต่อไปเนี่ยถ้าเขามีกฎหมายออกมาอย่างเช่นควบคุมว่า3ปี หรือ5ปีนะที่ต้องมาต่อใบอนุญาตถ้าเกิดเหตุเนี่ยท่านไปเอาคนนั้นคนนั้นก็เอาปืนท่านไปมีเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นท่านอาจจะไม่ได้รับการต่ออนุญาตอีกครั้งนึง
2: อาจจะโดนลิฟด้วยเน
1: า
2: ะ
1: โดนลิฟปืนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นอย่างว่านั่นแหละเป็นดาบสองคมคุณมีอาวุธขนาดนี้คุณต้องเก็บไว้อย่างดีนะครับ
2: ผมเสริมอีกนิดได้ผมก็ทราบมาว่าอย่างเคสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสเรื่องปืนเนาะหรือเรื่องการดูแลบุตรหลานเนาะ
1: ครับ
2: มันก็จะมีพรบคุ้มครองเด็กมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ
1: ครับผมครับ
2: อย่างอาจจะโทษเนี่ยอาจจะมองดูเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้หนักหนาแต่เป็นโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะท่าน
1: คือ
2: แต่ทีเนี้ยผมมองว่าพอสังคมอ่ะมันเป็นไปในทิศทางแบบเนี้ยคือเด็กวัยรุ่นก็จะเริ่มแบบมีพฤติกรรมเหมือนผู้ใหญ่เนาะเป็นเหมือนผู้ใหญ่เทียมอ่ะคือเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะทำนั่นทำนี่ทั้งขับรถที่เห็นท่านเห็นข่าวเนาะที่ขับรถชนพระอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แต่อายุยังไม่ถึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอากุญแจรถไปเลยนะขับรถไปชนพระ
1: เดี๋ยวนี้หัวเลี้ยวหัวต่ออย่
2: าง
1: เด็กอายุ15 16อะไรพวกเนี้ยก็คือที่เรียกว่ายังเป็นกึ่งๆจะผู้ใหญ่ละ
2: กล้าอีกแบบนึงเนาะไม่กล้าไม่เหมือนรุ่นเราเนาะเราก็กล้าไปนี่ก็กล้าไปอีกแบบนึง
1: ก็ไปอีกแบบนึงก็เนี่ยแหละครับเพราะว่า แม้ว่าจะเป็นการกระทำผิดก็แม้ว่าเขาจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่นะครับแต่บางทีเนี่ยกฎหมายหรือว่าทางผู้พักษาก็ยังเห็นว่าพฤติการหรือพฤติกรรมในการเขากระทำเนี่ยเป็นร้ายแรงไหมวุฒิภาวะหรือว่าความสำนึกของเขาเนี่ยถ้ามันร้ายแรงมากบางเหตุเนี่ยก็อาจจะต้องถูกลงโทษเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่เลยนะ
2: ครับ
1: ก็ตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยเรื่องบุตรหลานเรื่องอะไร
2: ซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้ระวังไว้หน่อยว่าท่านก็อย่ามองว่าการที่ท่านไม่ดูแลเอาใจใส่หรือว่าดูแลเอาใจใส่แต่ยังไม่มากพอเนี่ยเวลาพอมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยท่านจะแบบปล่อยแบบเลยไม่ได้คือตัวท่านเองก็อาจจะมีความผิดเนาะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเนาะเป
1: ็
2: นผู้ดูแลอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือรู้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยต้องเป็นห่วงบุตรหลานท่านอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็แจ้งให้ทราบด้วยว่ามันก็ต้องร่วมกัน
1: นั่นแหละมันจะไปเรียกว่าไปประมาทเลินๆไม่ได้
2: ใช่
1: ครับเราต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับว่าเพราะว่าอย่างว่านั่นแหละอาวุธมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะครับ
2: ทีนี้ผมมีข้อสงสัยบางเรื่องเนาะอย่างเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยพอดีมันก็มาจะมาใกล้เรื่องปืนเถื่อนเนาะปืนที่เขาเรียกปืนเถื่อนนี่มันคือปืนที่หนึ่งคือไม่มีใบป.4 อย่างที่ท่านว่าเน
1: า
2: ะไม่มีทะเบียนเน
1: า
2: ะก็คือได้มาโดยที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเนาะทีนี้แล้วอย่างเงี้ยปืนที่เขาเอาไปจำนำกันอย่างเงี้ยท่านสมมติว่าผมได้ปืนมาซื้อมาในใครไม่รู้ละแล้วผมก็เอาไปจำนำที่ทนายหนุ่มได้ไหม บอกว่าขอ 20,000
1: โอ้โหอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันปืนเนี่ยเขาถึงว่าเขาต้องควบคุมเขาต้องเก็บไม่งั้นเขาจะไม่บอกว่าคุณต้องมีสถานที่เก็บที่ไหนไม่งั้นมันก็มั่วละคุณจะไปเก็บเขาให้เก็บที่บ้านตรงนี
2: ้
1: แต่คุณเอาไปจำนำมาแสดงว่ามันต้องเปลี่ยนสถานที่เก็บเปลี่ยนคนถือ
2: นั่นสิเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยคือหมายถึงว่าชาวบ้านทั้งรอบนอกเนาะคือแบบว่าเหมือนชาวบ้านจริงๆอ่ะเขาก็มีปืนนะมีเป็นทรัพย์สินอย่างเง
1: ี้
2: ยเขาก็คิดว่าบางทีมันถึงคราวจำเป็นอาจจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินได
1: ้เอาไปจำนำกันไว
2: ้อันนี้ถือว่าทำไม่ได้เด็ดขาดเลยใช่ไหม
1: ครับผมครับ
2: อ๋อ
1: คือนั่นแหละ
2: คือใครเป็นเจ้าของคนนั้นต้องถือไม่ใช่ว่าจะไปให้ใครก็ถือก็ได้ใช่ไหม
1: ก็อย่างเคสอะว่าถ้าลูกหลานเอาไปใช้ลูกหลานเอาไปครูหรือว่าถ้าเขาไปถูกจับได้ที่อื่นเอาปืนเอาไปใช้ก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยปืนผิดมือ
2: ใช่ปืน
1: ปืนผิดมือเขาบอกอ้าวยังไงปืนผิดมือก็ครับบ้านๆก็คือมือเขาให้มือเดียวเนี่ยถือ คนเป็นเจ้าของอะถือ
2: ครับ
1: ถ้าคนอื่นเอาไปถือเนี่ยก็ถือว่าผิดมืออ
2: ัน
1: น
2: ี้ผมเคยได้ยิน
1: พูดไปอันนี้ภาษาปืนภาษาชาวบ้านนี่เขาคุยกัน
2: ผมเคยเหมือนเรื่องเล่าไงท่านที่บอกว่าขนาดโจรขึ้นบ้านมาปุ๊บอ่ะปืนอยู่ในบ้านปืนเป็นชื่อพ่อ
1: ครับ
2: ลูกชายเอามาหยิบยิงสู้กับโจร
1: ครับครับ
2: สุดท้ายลูกชายเอามาใช
1: ้
2: กลายเป็นปืนผิดมืออย่างที่ท่านว่าใช่ม
1: ั้ยนั่นแหละ
2: แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเอ้ยต้องยอมโดนโจรฆ่าตายนะแต่
1: เขาดูเหตุและผล
2: ก็เลยไปต่อสู้
1: นั้นก็ดูไปแต่ว่าต้องแยกไปแต่ละเรื่อง
2: แต่ละเรื่อง
1: ที่มันเกิดนะครับ
2: เหมือนกับที่เขาบอกว่าคุณมีใบอนุญาตในการครอบครองแต่ว่าคุณไม่มีใบอนุญาตในการพกพาคุณครอบผิดในส่วนของการห้ามพกพาในที่สาธารณะแต่ว่าคุณไม่ได้ผิดเรื่องของการถือปืนเถื่อนถูกไหมคุณก็ยัง
1: ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมีที่เคยเห็นในเคสที่มาที่ศาลที่พลาดกันก็
2: ค
1: ือพ่อถือปืนพ่อเป็นมีใบอนุญาตแต่พ่อตายพ่อตายแต่ว่าไม่ได้เราก็ไม่ได้คนลูกก็มารับมรดกก็เหมือนรับมรดกอย่างอื
2: ่
1: นเม็ดแก้วแหวนเงินทองนี่ปืนปืนพ่อ
2: ครับครับ
1: รับมา
2: ด้วยความเข้าใจแบบ
1: เข้าใจแบบนั้นไม่ได้ไปแจ้งไม่ได้ไปอะไรยังไง
2: ทีนี้ทนายหนุ่มพอจะแนะนำขั้นตอนที่สมมติว่าเป็นมรดกเลยมาพ่อตายปุ๊บทีนี้พ่อก็มีทรัพย์สินหลายอย่างแหละและปืนก็เป็นหนึ่งในทรัพย์สินของพ่อ
1: ครับ
2: ทีนี้เราจะยังไงเราในฐานะลูกชายเนี่ยเราจะ
1: ก็ในกรณีที่เจ้าของอาวุธมีใบอนุญาตแล้วถึงแก่ความตายนะครับกฎหมายกำหนดให้ทางทายาทของผู้ตายนะครับหรือบุคคลอื่นๆซึ่งมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนหรือใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนของผู้ตายเนี่ยไปแจ้งการตายของเจ้าของอาวุธปืนนะครับให้นายทะเบียนทราบภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่รู้ถึงการตายของผู้ตายถ้าไม่แจ้งถือว่ามีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทต้องรีบไปแจ้งนะภายใน30วัน
2: คือหมายถึงว่าไอ้โทษปรับเนี่ยคือเป็นปรับเรื่องของการที่เราไปแจ้งล่าช้า
1: ครับ
2: แต่ก็ยังมีโทษอื่นด้วยในกรณีที่เราเอาปืนนั้นมาใช้โดยที่เราไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อถูกไหม
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าพ่อแม่หรือว่ายังไงผู้ปกครองเนี่ยถือครองวุฒิปืนไว้แล้วถ้าเกิดท่านหมดบุญเน
2: า
1: ะหมดบุญหมดกรรมอะไรไปก็จำเป็นต้องดำเนินเรื่องนี้ให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเป็นทายาทไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมีพ่อเป็นตำรวจอะไรเนี่ย ก็ไปจัดการเรื่องคืนพ่อให้เรียบร้อย
2: บางทีเราไปคิดถึงเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่อง
1: อย่าง
2: ธนาคารเงินสดในธนาคารอะไรต่างในการจัดการนะเราลืมสิ่งนี้
1: ลืมสิ่งนี้ไปนะครับก็ไปติดต่อทางในทะเบียนที่เรามีภูมิลำเนาอยู่ก็เขาจะมีข้อแนะนำอะไรให้หมดนั่นแหละ
2: อัน
1: เน
2: ี้
1: ยว่าต้องทำอะไรยังไงใบต้องเปลี่ยนยังไงเอกสารต้องเตรียมมาเนาะสำคัญต้องภายในกำหนด30วัน
2: ฟังไปจนถึงตอนนี้เนี่ยผมสรุปได้ว่าใบป.4หรือที่เราเรียกว่าทะเบียนปืนเนี่ยม
1: ัน
2: ผูกติดกับตัวบุคคล
1: ครับ
2: มันไม่ได้ผูกติดมันไม่ได้โอนเหมือนแบบมรดก
1: ไม่ได้ไปปุ๊บไปเลย
2: มันไม่ได้ส่งต่อนะมันผูกติดกับตัวบุคคลตัวเราไปขอเราก็เป็นผู้มีสิทธิ์ในการถือครองในสิทธิ์ในการใช้เนาะคนอื่นจะเป็นเมียก็ไม่ได้เมียมาใช้ไม่ได้ลูกมาใช้ก็ไม่ได้อย่าง
1: น
2: ี้เน
1: า
2: ะ
1: ของผัวนี่ของพ่อนั้นมาใช้
2: อันนี้คือการเราต้องทำความเข้าใจแบบนี้เนาะ
1: ครับ
2: ครับแล้วอย่างชาวบ้านเนี่ยผมเห็นอย่างเช่นช่วงเทศกาลเนี่ยนะหนุ่ม
1: เฉลิมฉลองปีใหม่
2: อย่างปีใหม่สงกรานต
1: ์นะคร
2: ับแล้วเราก็ไม่ได้ไปเจตนาไปยิงใครนะ
1: ครับ
2: เราก็ยิงแบบเหมือนเฉลิมฉลองไงขึ้นฟ้าอันเนี้ยเขาทำกันประจำปั้งปั้ง
1: ถ้าอย่างคนเหนือเนาะวันปีใหม่สงกรานต์สังขารล่องนอกจากจุดประทัดจุดอะไรแล้ว
2: ใช่
1: บางพื้นที่ใกล้ๆหมู่บ้านผมก็ยังมีอยู
2: ่
1: แล้วบางคนก็ยิงปืนขึ้นฟ้าปังปังปังเลยฟังดูมันไม่ใช่เสียงประทัดเนี่ยเสียงปืนอีกแบบ
2: ถือว่ามันเป็นอะไรเหตุยกเว้นไหม
1: ก็ไม่ได้ไหมท่านไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะว่าปืนเนี่ยเขาก็ห้ามนะครับห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าท่านอาจจะโดนถึงสามข้อหา
2: โอ้โหสามข้อหา
1: ปืนขึ้นฟ้าอาจจะโดนนะครับอย่างเช่นว่าท่านเอาไปยิงออกไปยิงหน้าถนนว่าสังขารล่องไงวันสังขารล่องอะไรเนี้ยอย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้ที่ผมบอกอธิบายเมื่อกี้ท่านลองไปยิงปั้งปั้งปั้งไปท่านใหญ่โดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก็ต้องระวังโทษไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: จำคุกสูงเลยนะ5ปีเลยนะครับ
1: หรือถ้าท่านเนี่ยปืนเนี่ยยิงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็มีลูกของมัน
2: ครับ
1: เกิดเคาะหามยามร้ายลูกกระสุนปืนนะที่ยิงขึ้นไปเนี่ย
2: อ๋อมันล่วงลงมาม
1: ันล่วงลงมาครับมันไม่ยิงขึ้นไปชาฟ้าแล้วมันหายไปเลยนี
2: ่
1: มันก็ต้องล่วงวัตถุมันขึ้นไปมันต้องล่วงลงมา
2: แล้วประเด็นคือมาโดนคนด้วย
1: นั่นแหละครับก็ท่านก็จะโดนว่าผู้ใดกระทำโดยการโดยประมาทและกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถ้าเขาตายนะท่านก็อาจจะต้องมีโทษติดคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
2: เป็นคดีอาญาไปเลย
1: เป็นคดีอาญาไปเลยนะครับถ้าเขาตายเนี่ยหรือเขาบาดเจ็บท่านก็โดนไปอีก
2: ไปอ้างเลยว่าไปอ้างต่อศาลว่าผมยิงเฉลิมฉลอง
1: ไม่ได้มั้ยครับท่านเขาไปโดนเขาสาหัสท่านก็อาจจะโดนกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสอีกเพราะว่าปืนนี่มันเป็นอาวุธร้ายแรงโดนตรงไหนเนี่ยมันไม่มีแบบเหมือนแบบเฉียดโอ้ยเจ็บนิดเดียวไม่มีมันก็อันตรายถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการใช้ปืนเนี่ยนั่นต้องระวังต้องคิดให้มากจะลั่นไกลจะปล่อยกระสุนออกไปแต่ละนัดเนี่ยยิงขึ้นฟ้าไม่โดนแล้วไม่โดนเทวดาก็ว่าไปไม่ได้นะครับมาเฉลิมฉลองปีใหม่เทศกาลนะครับถ้าท่านจะยิงปืนอะไรเนี่ยปลอดภัยที่สุดยิงในสนามยิงปืน
2: ที่ถูก
1: เขาจัดให้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็ระวังเมื่อก่อนสมัยก่อนมันอาจจะไม่เป็นไรว่าเขาเรียกว่าบ้านไร่บ้านนาบ้านไกลปืนเที่ยงยิงไปมันก็ตกลงมากลางทุ่งกลางนาแต่เดี๋ยวนี้ด้วยสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นชุมชนเมืองขึ้นมากขึ้นมีบ้านใกล้เรือนเคียง
2: โดยเฉพาะพอเราเป็นงานเฉลิมฉลองเนาะมันต้องมีหมู่มวลมหาคนประชาชนอยู่แล้ว
1: คนอื่นเขาก็ออกมามันอาจจะโดนลูกหลงกันไปได้ท่านต้องระวัง
2: ในบริเวณนั้นนะครับ
1: อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าก็ต้องให้ความระมัดระวังในการใช้
2: เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์ชั่ววูบอะไม่ทันคิดนะกลายเป็นเรื่องยาวเลยเนาะนะอย่างนี้นะต้องระวังนะครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ที่อันนี้ด้วยความเคารพเนาะก็ที่ว่าเขามีการจำกัดเรื่องการต่ออายุหรือการทำใบอนุญาตในการพกพาปืนเนี่ยนะหลายๆท่านผมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายนะครับหรือกระทั่งท่านผู้พิพากษาอะไรยังไงเองเนี่ยก็มีเอามาพิจารณาถึงนโยบายตรงนี
2: ้
1: ว่าเพราะว่าจากประสบการณ
2: ์ครับ
1: ที่เป็นคดีที่ศาลเกี่ยวกับปืน
2: ครับ
1: อาวุธปืนเนี่ยมักจะเป็นอาวุธปืนที่เรียกว่าปืนเถื่อน
2: ไม่มีใบอนุญาต
1: ไม่มีใบอนุญาต
2: ครับ
1: นั่นแหละครับเพราะว่าเรียกว่าได้แบบ 80-90% ด้วยซ้ำไป
2: คือคนที่มีใบอนุญาตในส่วนมากจะไม่ค่อยโดนข้อหาปืนที่ศาลเนาะพกพาอะไรพวกนี้นะ
1: ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างว่านั่นแหละครับเขาจะมีการกลั่นกรองหรือมีการตรวจสอบระดับนึง คนที่มีปืนโดยชอบโดยสุจริตเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็เก็บรักษาหรือว่าดูแลเป็นอย่างดีและมีความรู้ในการใช้งานนะครับ
2: ครับ
1: แต่ที่มีปัญหาก็คืออย่างว่านั่นแหละอาจจะเป็นได้มาโดยไม่ชอบยังเห็นอยู่เลยในอินเทอร์เน็ตไปซื้อขายปืนเขาเรียกปืนเถื่อนกันไทยประดิษฐ์อย่างเงี้ย
2: ครับคือทนายหนุ่มก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ตรงจุดเท่าไหร่
1: เขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่คัน
2: เกาไม่ถูกที่คันเนาะในเรื่องของมาตรการที่มาเข้มงวดกับคนที่เขาอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่แล้วกฎระเบียบอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างนี
1: ้
2: ด้วยความเคารพอะเนาะ
1: แต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจะเห็นด้วยเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการต่อใบอนุญาตเนี่ยให้มันมี5ปี10ปีหรือว่าอะไรยังไงให้มันมีระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ยเหมือนกับใบขับขี
2: ่เพื่อดูสมรรถภาพของคนถือครอง
1: นะครับแต่ว่าจะไปควบคุมไปห้ามอะไรให้มันเข้มงวดกับคนที่ถือครองโดยถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็มันเกาไม่ถูกที่คันไปหน่อย
2: ผมก็เห็นด้วยอย่างสมมติว่า80แล้วเงี้ยเนาะอาจจะหูตาฟ้าฟางอะไรเงี้ยนะอาจจะเอาคือความพร้อมในการที่จะมีอาวุธปืนอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เขาละเขาอาจจะต้องส่งต่อให้กับคนที่เขาพร้อมมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะในการดูแลบ้านทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆ
1: อันนี้บางทีอย่างเรื่องว่าตอนแรกเนี่ยครอบครองไม่เป็นไรหรอกพักหลังๆแอลกอฮอลิซึมกลายเป็นคนติดแอลกอฮอล์เป็นอะไรเนี่ยควบคุมสติอะไรอะไรคุ้มดีคุ้มร้าย
2: ก็จะอาจจะมีเหตุร้ายขึ้นมาได้
1: ตรงนี้ได้ตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าจะไปจำกัดหรือว่าไปควบคุมที่คุณมีใบอนุญาตอะไรอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเกาผิดที
2: ่คืออาจจะต้องไปดูเรื่องของการที่ในตลาดหรือไม่ในวงกว้างเนี่ยมันมีจำนวนของปืนที่มันไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยคือต้องอาจจะต้องไปปราบปรามตรงนั้น
1: ใช่ครับ
2: ด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ก็อาจจะ
2: ไปเน
1: า
2: ะ
1: ถ้าในแนวคิดผมก็อาจจะเสนอแนะว่าอาจจะมีเข้มงวดขึ้นอย่างเช่นอาจจะไปคุยกับองค์กรศาลตุลาการยังไงเนี่ยเกี่ยวกับคดีอาวุธปืนที่มันเป็นอาวุธปืนเถื่อนเนี่ย
2: ครับ
1: ก็อาจจะมีโทษอาจจะหนักขึ้นหน่อย
2: ครับ
1: หรือถ้าดูแล้วมันอาวุธมันร้ายแรงมากก็อาจจะเป็นไม่รอลงอาญา
2: ครับ
1: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาวุธปืนเนี่ยเห็นไปขึ้นศาลที่อะไรเนี่ยรอลงอาญาตลอดรอลงอาญาก็คือรอการลงโทษไว้ก่อนมีโทษนะ

0: มาตรการเนี่ยมากขึ้นว่าเอ้ยเกี่ยวกับบุคคลเนี้ยถือครองอาวุธปืนเนี่ยคุณมีประวัติตรงนี้ละก็เก็บประวัติตรงนี้อาจจะต้องส่งประวัติให้
1: คือให้มันอยู่ในระบบ
0: ให้อยู่ในระบบมากขึ้น
1: ให้มันอยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งปืนทั้งเครื่องกระสุนเนาะทั้งตัวคนเนาะ
0: ครับผม
1: เราก็ต้องเหมือนกับว่าให้มันสามารถแท็กกลับไปหรือติดตามย้อนกลับไปได้
0: ใช่ไหมครับบางทีไม่อย่างชาวบ้านบางคนเขาไม่รู้ปืนแก๊ปเขาใช้กันมานานส่วนใหญ่ที่เห็นรอบนอกอะนะป
1: ื
0: นแก๊ปเมื่อก่อนนะยิงนกยิงหนู
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้มีอะไรกันหรอกเมื่อก่อนมันเป็นปืนเขาใช้ล่าสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ครับ
0: แต่ก็เห็นก็มีปัญหากันเยอะตรวจจับตรวจยึดกันเยอะ
1: ทนายหนุ่มพูดงี้ผมไปนึกถึงไอ้นี่เลยนะที่ว่าชอบมีข่าวที่ว่าอะไรนะสายอาชีพอาชีวะช่างกล
0: ครับ
1: ใช้อะไรนะปืนปากกา
0: ครับ
1: อะไรนะแบงก์กันอะไรเงี้ยหรือว่าเอาบีบีกันมาดัดแปลง
0: ครับ
1: แล้วก็ยิงกันอย่างนี้นะอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรครับสิ่งเทียมอาวุธ
0: เทียมอาวุธปืน
1: คล้ายกับ
0: คล
1: ้
0: ายกับอาวุธปืน
1: แต่ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายหรือถึงแก่ชีวิตได้ถูก
0: เพราะว่าบางทีก็มีการใส่ดินปืนใส่ลูกกระสุนใส่อะไรไปเนี่ยก็ใช้เป็นปืนนั่นแหละ
1: เป็นปืนแต่เป็นปืนที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นปืนได้ถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามีไว้เนี่ยคือถือว่าเป็นปืนเถื่อน
0: ใช่นั่นก็โดนหมดแล้ว
1: เดี๋ยวก็หาแบบเดียวกับปืนเลยใช่ไหมเป็นปืนเถื่อน
0: เป็นเถื่อนอีก
1: ซึ่งคุณมีไว้เนี่ยคุณก็ไปขึ้นทะเบียนไม่ได้นะค
0: ุ
1: ณก็ไปขอใบอนุญาตไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: คือยังไงคุณมีไว้เนี่ย 100% อ่ะค
0: ือ
1: คุณผิดตั้งแต่มีแล้วอ่ะ
0: เนี่ยแหละครับผมว่าย
1: ังไม่ทันยิงนะคุณผิดตั้งแต่มีแล้วนะ
0: อาจจะต้องดักสักหน่อยว่าอย่างชั้นต้นเนี่ยอาจจะถ้าเป็นนโยบายเนาะครับอาจจะไม่รอลงอาญาไปเลยค
1: ุ
0: ณก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ในการฎีกาอะไรยังไงไปอีกเพื่อจะให้รอลงมันจะได้กระตุ้นหน่อยว่าให้เขากลัวหน่อยว
1: ่
0: ากฎหมายเนี่ยฟันลงไปโชะเนี่ยจะได้หยุดตรงนี้ไปได้
1: คือใช้มาตรการทางกฎหมายมาเพื่อจัดระเบียบสังคม
0: ใช่ครับครับครับเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ตรงๆก็เห็นบางทีลูกความบางคนผมเราก็แนะนำนะดีเขาไม่สำนึกเขาเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยปรับเท่านี้เองแล้วก็ศาลก็รอลงอาญาให
1: ้ครับ
0: เนี่ยในนี้ผมว่าน่าจะตรงจุดมากกว่าในการจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปืนเถื่อน
1: จริงๆมาถึงจุดนี้นี่ทางท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่นี่อาจจะมีการลองให้ความไอ้ข้อคิดเห็นมาก็ได้นะครับคอมเมนต์มาก็ได้ว่าเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นเรื่องของมาตรการหรือการคิดวิเคราะห์ที่ว่าเราอยากจะให้สังคมมันดีขึ้นเนาะมันก็ทุกคนก็อยากช่วยให้สังคมดีขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกฟันธงว่าอันนี้ผิดอันไหนถูกเนาะก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังมาถึงประเด็นเนี้ยที่ทางนายหนุ่มพูดคุยมาถึงตรงเนี้ยอยากจะช่วยแสดงความคิดเห็นมาแบบมาเข้าไม่มีส่วนร่วมในรายการก็ยินดีนะครับเราทางเราจะได้อ่านด้วยว่าทางท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงเก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบสังคมณตอนนี้ที่ทางรัฐบาลเขากำลังมองว่ามันเป็นปัญหาเร่งด่วนเนาะอันนี้ต้องเรียกว่าเร่งด่วนนะเพราะว่าเขาออกรายวันเลยเนาะว่าจะจัดการแบบนั้นแบบนี้มีการตรวจค้นรถมีการตรวจค้นอะไรเงี้ยนะ
0: ครับก็นั่นแหละครับเพราะว่าท่านที่มีปืนอย่างถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับถูกต้องเลยแล้วก็ระมัดระวังตัวหน่อยในการเก็บในการใช้นะครับ
1: แล้วก็อย่าพกพาไปไหนโดยไม่จำเป็น
0: ส่วนส่วนท่านที่ถือครองอาวุธปืนเถื่อนอย่างเงี้ยก็ถ้าจะให้ดีนะยังมีมาตรการจะควบคุมอะไรพวกนี้มาเลยก็น่าจะมีประกาศออกมาเลยว่าใครถือครอบครองอาวุธปืนเถื่อนพวกเนี้ยนะให้นำมาส่งมอบกับตำรวจหรือนายทะเบียนโดยไม่มีความผิด
1: เอ้ยผมได้ยินนะว่าเขาจะมีมาตรการนี
0: ้
1: เป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมนะ
0: ครับผมครับ
1: ซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะบางคนอยู่ในใจนะที่ผมพูดกันมาถึงตรงนี้ว่าอ้าวแล้วมีปืนอยู่ดีจะไปทิ้งถังขยะได้ไง
0: ครับมันจะไปไว้ตรงไหน
1: แล้ว
0: กล้องกล้องก็มีเยอะกล้องมันจะเอาเดี๋ยวไปทิ้งเอาเดี๋ยวกล้องตามเจอจากที่อยู่บ้านไม่โดน
1: ใช่
0: เอาออกไปทิ้งเอาโดนอีก
1: ใช่ใช
0: ่หรือมันจะไปปล่อยหรืออะไรยังไงมันไม่ได้
1: นั่
0: นแหละเพราะว่านี่มันอย่างว่านั่นแหละมีไว้ก็คุณต้องมันไม่ได้เป็นดาบสองคมอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่เอาไปยิงเขาไปยิงเขาเราก็ยังผิดอีก
1: ครับ
0: เพราะจะคิดต้องมีจะมีจะเก็บ
1: คืออย่างที่ผมบอกอะว่าปืนเถื่อนนะต่อให้คุณไม่ไปยิงใครคุณมีไว้คุณก็ผิดแล้วอะ
0: คือ
1: ผิดตั้งแต่คุณมีแล้วอะดังนั้นมันต้องส่งมอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์ใจเนาะก
0: ็
1: อย่างบอกที่บอกว่าถ้าตอนนี้เรากลัวว่าเดี๋ยวเอาไปให้ในอำเภออ้าว ปืนเถื่อนนี่ว่าครอบครองปืนเถื่อนปุ๊บเสร็จเลยทีนี
0: ้
1: ก็เราก็กลัวไงทีนี้ก็เลยต้องเดี๋ยวรอติดตามเน
0: า
1: ะถ้าเกิด
0: ถ้ามีมาตรการอะไรตรงนี้มาก็
1: อะไรหนูอาจจะมาอัปเดตหรือผมถ้ามาครั้งหน้าถ้ามันมีเรื่องมาตรการนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังเนาะว่ามันไฟนอลละว่าเขาให้คุณนิรโทษกรรมคุณก็เตรียม
0: เขายังมีกำหนด

0: ระยะเวลาให้ช่วงนั้นอยู่แล้วคุณก็เอามา
1: ซึ่งคิดว่าเนาะคิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะที่ว่าจะมีมาตรการออกมา
0: ผมว่าสมควรจะมีนะครับเพราะจะไปทิ้งเลี่ยลาดจะไปโยนคลองโยนอะไรยังไงเนี่ย
1: แล้วผมเชื่อว่าคนมีเยอะนะไอ้ปืนประเภทที่มันไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยนะผมว่ามีเยอะนะ
0: ใช่ครับเพราะพวกนี้เวลาไปก่อเหตุก่อคดีอะไรยังไงที่มันเป็นข่าวต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปืนเถื่อนทั้งนั้นนะฮะวัยรุ่นอะไรตีกันชกกันควักปืนยิงกันเนี่ยเอามาโชว์ถ่ายภาพโชว
1: ์ผมว่ามันเป็นแบบนี้นะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงผมว่ามันเป็นแบบนี้เหมือนในหนังไงท่านว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาปืนมีชื่อมีทะเบียนเนี่ยไปยิงปุ๊บก็สืบหาได้ทันทีเลยว่าใครแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยจะไปยิงใครสักคนเนี่ยมันจะต้องหาในตลาดมืดแล้วว่าขอซื้อปืนที่ไม่
0: ม
1: ีทะเบียนถูกไหมเพื่อที่จะไปใช้ในการก่ออาชญากรรม
0: เพราะว่าในทางอาชญาวิทยาเนี่ยเขาก็จะมีร่องรอยเน
1: า
0: ะที่กระสุนยิงออกไปเขาต้องดูว่ากระสุนเนี่ยมันหมุนเพราะมันหมุนบิดเป็นเกลียวยังไปเนี่ยมันก็เหมือนลายพิมพ์นิ้วมือของเรามันจะไม่เหมือนกันปืนจากแต่ละกระบอก
1: มันไม่เหมือนกัน
0: ยิงออกไปมันจะไม่เหมือนกันไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ว่ามาจากใครยังไง
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยมันต้องเข้มงวดตรงนี้ถ้าใครมีปืนเถื่อนเนี่ยก็ต้องกฎหมายอาจจะต้องเข้มขึ้นปรับเปลี่ยนให้ขึ้นมาสันนิษฐานไว้ก่อนละ
1: ครับ
0: เออว่าคุณไม่ใช่สุจริตคนไม่สุจริตชนเน
1: า
0: ะถ้าคุณสุจริตเนี่ยคุณต้องมีทะเบียนที่มันสามารถตรวจสอบได้เออเก็บไว้ได้อะไรยังไงย้อนไปได้รับมาจากไหนซื้อจากไหนใครเป็นคนให้มา
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: จริงๆผมว่าทางท่านผู้ฟังก็น่าจะได้ประโยชน์เยอะนะในแง่ของการที่ว่าที่ผมว่าที่อยากจะไขข้อสงสัยจริงคือที่ทนายหนุ่มบอกไปแล้วอะเรื่องของการป้องกันตัวเองอะที่ว่าเวลามีโจรขโมยมาบุกบ้านแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอันนั้นก็คือสเต็ปนั้นเลยนะเน้นอีกทีว่า1คือคุณอย่าไปยิงเขาแบบตั้งใจฆ่าเขานะคือคุณต้องให้เขารู้ว่าคุณมีอาวุธปืนที่จะปกป้องกันตัวเองเนาะแล้วก็สองคือถ้าเขายังเข้ามาอยู่เนี่ยคุณก็ต้องไม่ใช่ว่าเลือกยิงหัวเขาอย่างนี้อ่ะคุณก็ต้องยิงในส่วนที่ว่าเป็นการลงพื้นยิงโดนขาโดนอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าเวลามีปัญหาขึ้นไปสู่ศาลเนี่ย คุณจะได้ต่อสู้ได้ว่าเจตนาคุณคือเพื่อป้องกันตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวคุณอย่างเงี้ยเนาะแต่อีกอันนึงเนี่ยผมเนี่ยได้ยินข่าวเยอะสมัยก่อนน่ะแบบเอาอาวุธปืนติดมาแต่ก่อนคนมีปืนในรถเยอะเวลาเดินทางทุกอาชีพเลยนะไม่ได้ว่าต้องพอรถเฉี่ยวชนกันปุ๊บหยิบปืนขู่
0: หัวร้อน
1: เอาลงขึ้นปืนไปชักปืนขู่เล็งยิงอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือถ้าเป็นสมัยนี้นี่คือเรียบร้อยนะโดนไม่รู้จะกี่ข้อหานะ
0: โอ้โดนเยอะเลยครับเมื่อก่อนนี่ไม่รู้แหละก็เดี๋ยวเมื่อก่อนไม่มีกล้อง
1: เ
0: ดี๋ยวที่มีกล้องก็ชัดเจนขึ้น
1: คือผมจะเตือนเฉยๆว่าเนี่ยคุณเอาปืนพกติดตัวไปเนี่ยในขณะที่ว่าคุณเดินทางหรืออะไรเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าคุณเอาไว้เพื่อแบบเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายฉุกเฉินคุณมีสิ่งที่เป็นป้องกันตัวคุณแต่พอคุณมีปุ๊บเนี่ยใจคุณมันใหญ่
0: ครับ
1: แล้วทีนี้พอมีเหตุนิดๆหน่อยๆปาดหน้าชนกันทะเลาะกันปุ๊บคุณเอาปืนลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเจออะไรบ้าง
0: ก
1: ัน
0: นั่นแหละครับอย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เองนอกเวลาราชกงราชการบางทีเมาเหล้าเมาอะไรพอมีปืนเนี่ยใจมันใหญ่ใจมันเรียกว่าไม่กลัวใครนั่นแหละก็อาจจะมาใช้เนี่ยผิดก็ผิดแต่ก็เป็นผิดหมดนะครับที่คุณยอม
1: ผิดคือพาไปในที่สาธารณะหนึ่ง
0: ใช่
1: สองคือคุณเล็งยิงเนี่ยอาจจะโดนพยายามฆ่า
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าคุณยิงไปแล้วเนี่ยเขาเจ็บขึ้นมา
0: เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงมันลั่นเองมันโป้งป้างไปเองเนี่ยใครยังไม่รู้ด้วยนะครับเขาก็ต้องบอกว่าคุณยิงอยู่แล้วต้องบอกว่ามันลั่นเนี่ยปืนมันลั่นที่จริงอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เวลาไปพิสูจน์ในชั้นศาลเขาบอกเลยนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายมันยากมากแม้ความจริงจะเป็นอย่างนั้นมันจะลั่นจริง
1: พิสูจน์เจตนา
0: เขาเรียกว่ามันยากนะครับที่จะไปพิสูจน์ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพลย์เซฟไว้ที่ดีที่สุดนะครับมีช่วงยิ่งช่วงเวลาเนี่ยเขาไม่ให้พกพาไม่อะไรเนี่ยคุณท่านก็เก็บไว้ก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับ
1: แยก
0: ใส่แยกให้ดี
1: อย่าแยกกระสุนใส่ไว้ในกล่องถ้ามีตู้เซฟก็เอาใส่ไว้ในตู้เซฟล็อกให้ดี
0: เ
1: พื่อบุตรหลานท่าน
0: ร
1: ู้แล้วก็ยังเอาออกไปไม่ได้ถูกไหมหรือถ้ามีปืนเถื่อนตอนนี้ท่านก็รอฟังเนาะว่าเขาจะให้มันมีการไปนำไปส่งมอบให้กับทางฝ่ายปกครองเนี่ยหรือทางตำรวจเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงเนาะเน
0: าะก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการจัดเก็บทำลายอะไรให้เรียบร้อยผมว่าน่าจะช่วยลดปัญหาไปได้เยอะนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นพวกกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนเนี่ยมันก็มีมานานแล้วผมว่าควรจะมีการแก้ไขปรับปรุง
1: เลยนะ
0: มันต้องให้ท
1: ัน290นะท่านนะ
0: ก็น่าจะให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราโทษไม่ว่าเป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับควรจะมีเพิ่มขึ้นมาได้แล้วครับ ย่างที่ผมบอกว่าบางทีเขามองว่ามันปรับน้อยเกินไปจำคุกน้อยเกินไปคนก็ไม่กลัว
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นอีกแนวคิดนึงก็ฝากไว้ทางผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองก็อาจจะมีก็เขาเห็นอยู่แล้วแหละปัญหาเนี้ยเขาก็อาจจะพยายามแก้ไขอยู
1: ่แล้ววิถีชาวบ้านด้วยท่าน
0: ค
1: นสมัยก่อนเนี่ยเขามีปืนกัน
0: ไ
1: ปที่บ้านกันเยอะ
0: ก็เมื่อก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก
1: ็มี
0: โจรขโมยวัวขโมยควายก็ตามวัวตามควายกันเดี๋ยวนี้จะมีตามขโมยรถก็ตามรถนะครับถ้ามีเหตุอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรามีอาวุธปืนอะไรเงี้ยโดนขโมยโดนอะไรรถไปอย่างเงี้ยต่อหน้าต่อตาเราก็อาจจะต้องตามไปไปป้องกัน
1: ไป
0: เอาทรัพย์สินของเราคืนมานะครับ ก็อาจจะโดนตั้งข้อหาแต่ว่าเราก็มีเหตุอาจจะสู้ได้หน่อยว่าเราพกพาที่ออกไปตาม
1: คือยังไงก็ผิดอ่ะยังไงก็ผิดอ่ะแต่ก็ต้องไปต่อสู้เอา
0: ใช่ก็ต้องไปต่อสู้เอาเนี่ยแหละท่านก็มองในอีกมุมนึงมุมชาวบ้านก็เข้าใจผมมีปืนผมมีอะไรมันมาขโมยของผมไปผมก็ต้องไปตามเอาทรัพย์สินผมคืนมาก็ต้องพกไปไม่รู้มันมีของหรือเปล่านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมว่าเป็นดาบสองคมนะมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับเพราะว่าใช้สติอันดับหนึ่งนะครับให้มาก
1: คือเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งคืออาวุธปืนเนี่ยยังไงก็มีไว้เนี่ยเราความเสี่ยงมันสูงแล้วแต่ท่านถ้าท่านเนี่ยมองว่าหนึ่งคือในฐานะวินยูชนคนหนึ่งอ่ะ
0: ท่านต้องพร้อม
1: ท่านใช้ในฐานะที่ว่าในเหตุที่มันขับขันจริงๆมันเป็นกรณีพิเศษจริงๆมันเป็นกรณีที่ท่านต้องป้องกันชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวท่านหรือทรัพย์สินท่านเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยท่านยังเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านนำไปใช้ตรงนั้นได้แต่อยู่ดีๆท่านจะไปก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรือเป็นปืนเถื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ทนายหนุ่มว่าเนี่ยยังก็ผิดอยู่ดี
0: ครับผมครับ
1: เนาะ
0: โอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยเวลามันก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับก็พยายามว่า
1: คุยกัน
0: ให้มันครอบคลุมนะครับก็อาจจะมีวันหลังอาจจะมีกฎหมายเกี่ยวกับปืนหรือพรบอาวุธปืนที่มันมีปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนะครับหรือมีประกาศจากนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย
1: ข้างหน้าถ้ามันมีระเบิดเนี่ยอาจจะต้องมาคุยพรบเกี่ยวกับระเบิด
0: ครับก็ทางสภาทนายความจังหวัดลำพูนก็จะจัดเตรียมนะครับทนายเข้ามาให้ความรู้นะครับความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับกฎหมายให้กับประชาชนนะครับให้ทราบนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับรายการนะครับกฎหมายและรู้ไม่ว่าจะเป็นพรบ.อาวุธปืนหรือกฎหมายอื่นๆนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างปลอดภัยนะครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการกฎหมายน่ารู้ได้นะครับโดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับร่วมกับสพท. FM 95นะครับนอกจากนี้ท่านยังฟังสดและฟังย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook นะครับของสพท. FM 95ลำพูนนะครับได้นะครับโดยจะถ่ายทอดสดรายการกฎหมายน่ารู้ทุกวันอาทิตย์เวลา 17.10 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทั้งสองนะครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ
1: ครับสวัสดีครับผม

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอร์ทเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านร่วมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอร์ทเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
6: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้เรามาเจอกันเย็นของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเนาะที่อากาศดีนะในช่วงเจ้าก็มีแดดให้เราได้ซักผ้าได้ตากผ้าห่มได้ตากที่นอนนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงนี่ก็มืดบดๆมากำหนึ่งนะครับแต่ฝนก็ยังบ่ลงเตื่อวันนี้ช่วงบ่ายก็แดดเริ่มออกแล้วนะครับผมผู้ฟังเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดนี่แต่อย่าลืมนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพเนาะรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของตัวเฮานะครับป้ากันในช่วงแรกจะนี่เช่นเคยครับต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเนาะภาพรวมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือแล้วนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนะครับนารานะบริเวณอ่าวตังเกียคุณผู้ฟังบดีคิดว่านารามันจะขึ้นประเทศไทยนะบ่ใช่ครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะแล้วก็พาดผ่านไปประเทศลาวตอนบนนะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะครับถ้าใครคิดภาพบ่ออกนะนาราเนี่ยพายุเนี่ยอยู่บริเวณอ่าวตังเกียเนาะดูดความชื้นนะกลายเป็นร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือของเขานี่ก็คือห่างมันนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวตะกี้นะที่ได้อู้ไปนะครับว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกให้ระวังนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคำเตือนแบบนี้จะได้ยินตลอดในช่วงฤดูฝนบัดนี้ประมาทนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็จะได้ยินมันทีน้อยนะฝนมันชุกนะช่วงนี้นะครับขยับกันเข้ามาวงแคบอันน้อยไปกันตีภาคเหนือภาคเหนือเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับไปตั้งปู่เนาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง34องศาเซลเซียสครับก็บ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับช่วงนี้ก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันตัวนะครับภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ถึงแม้จะบ่ได้ยินคำเตือนฝนตกหนักบางพื้นที่บางแห่งนี่นะก็คาดว่าอาจจะเนาะอาจจะนะครับอาจจะมีฝนโปรยอะไรอย่างก็ได้นะครับตะกี้เปิ้นเตือนในเรื่องของฝนหนักเนาะเปิ้นบ่ได้เตือนในเรื่องของฝนอ่อนฝนโปรยฝนปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตติดตามสถานการณ์นะติดตามข่าวสารติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศฟ้าฝนจากทางสวทละปูนก็ได้หรือว่าเข้าไปติเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าฟังทาง FM 95 MHz เปิดไว้ทั้งวันเลยก็จะมีดีเจน้องอั้นดีเจน้องโอมดีเจน้องอ้อยนะอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกเวลาทุกช่วงเลยนะครับบ่ใจว่าเว้นนะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงบ่ใจนะครับก็จะมีการอัปเดตนะถึงเจ้าถึงเถียงถึงบายถึงแรงนะจะมาอู้มาเอิงคุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านพี่น้องประชาชนคนละปูนครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็มาติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆกันพองราบ

แล้วมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็จะพยายามหาข่าวเบาๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันพองเนาะวันอาทิตย์นะครับตี23สิงหาคม2569จังหวัดลำพูนก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะเป็นกิจกรรมการวิ่งกุศลเวียงหนองล่องรัน2026ก็มีการผนึกกำลังมวลชนนะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพนะครับเจ้าของวันอาทิตย์ตี23สิงหาคมนี่นะสำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะครับก็มีนางสกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเวียงหนองล่องนะตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนนักวิ่งผู้ที่รักสุขภาพนะครับก็มาวิ่งมาร่วมกิจกรรมกันอย่างหนึ่งแน่นคึกคักเลยแต่เจ้านี่นะคุณผู้ฟังครับสำหรับการจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลครั้งนี้เวียงหนองล่องรัน2026นะก็มีวัตถุประสงค์ลักนะเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างพลังและความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและก็ยุดยั้งภัยจากยาเสพติดในชุมชนนะครับตลอดจนเป็นการสร้างนะเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะดีๆสร้างความเข้มแข็งฮือแก่สังคมนะครับบรรยากาศภายในงานนะคุณผู้ฟังก็คึกคักนะตั้งแต่ตีสี่เกิงเนาะก็มีการเปิดรับลงทะเบียนเนาะตีสี่เกิงนะรวมผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตีห้าเกิงประธานก็ทักทายมีพิธีเปิดนะทักทายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอบอุ่นร่างกายนะมีการวอร์มอัพนะร่างกายให้เตรียมพร้อมนะท่านรองผู้ว่าท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็ปานักวิ่งออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายหลังจากนั้นครับ6:15 เรื่องงามยามดีปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน5 กิโลเมตรนะประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการแขกมีผู้มีเกียรติก็ร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็8 โมงเจ้านะพิธีประกาศผลการแข่งขันและก็มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศนะกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็เสร็จสิ้นลงเวลาประมาณ10:00 นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมครั้งนี้เนาะก็ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของจังหวัดลำพูนในการขับเคลื่อนนะครับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคู่กับนะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีๆของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะเจ้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ครับ

ลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวกันสักน้อยหนึ่งครับคุณผู้ฟังหลังจากตีส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่บ้านเฮานะภาคเหนือบ้านเฮานะแล้วก็สถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับเป็นเรื่องที่เฮาต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับจังหวัดลำพูนของเฮาทางจังหวัดก็บ่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่เลยนะครับแต่เจ้าของวันอาทิตย์เนาะตีเสา3สิงหาคม2569นะนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนนายธนานวลปลอดนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบแจ็ปเปอร์ของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะกับนายกนะครับแต่เจ้านี่นะเพื่อติดตามและก็เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในภาคเหนือของเฮาในที่ประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำนะชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมน้ำจะเริ่มขี่ขายผ่องแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะประมาทบ่ได้เด็ดขาดนะครับก็ได้สั่งการด่วน6ด่านคือทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมพร้อมบอกว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งช่วยเหลือเงินเยียวยานะครับการใช้เทคโนโลยีพยากรณ์อากาศเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อออกจากเขตเศรษฐกิจและชุมชนนะการเฝ้าระวังดินถล่มนะดินโคลนถล่มการเร่งซ่อมแซมถนนและสะพานไปจนถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้รู้ตัวก่อนตีน้ำจะมานะครับแต่ประเด็นหนึ่งตีน้ำสนใจและก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยและคือท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของอาหารและข้าวกล่องสำหรับผู้ประสบภัยนะครับนะเวลามีภัยนี่อาหารก็คือกำลังใจเข้ากับเข้านี่มันต้องสมดุลกันหัวใจเข้าหนักนะแต่มีไก่ทอดแห้งๆตินน้อยๆนะบ่ได้แบบนี้ก็จะยิ่งซ้ำเติมความเครียดเข้าไปแฮมอาหารต้องกินอิ่มกินอร่อยและก็เพียงพอเพื่อให้ผู้ประสบภัยรู้สึกว่าเขาบ่ได้ถูกทอดทิ้งนอกจากนี้นะครับในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดนี่ต่างรัฐบาลก็ฝากเน้นย้ำมายังพื้นที่ต่างๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ต้องเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบ้านติดถูกน้ำท่วมต้องหือช่างไฟเข้าไปตรวจเช็คก่อนเสมอห้ามเปิดใช้เองเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันไฟรั่วเน้อแล้วก็รวมถึงการทำความสะอาดบ้านเรือนต้องล้างดินโคลนอย่างน้อย3รอบให้สะอาดหมดจดอันนี้ทันนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำมาฝากรัฐบาลในส่วนของเรื่องเงินเยียวยาการเยียวยาเนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้เลยสำหรับบ้านเรือนที่เสียหายนักนี่นะทางรัฐและก็ทางจังหวัดก็จะเตรียมพร้อมลงพื้นที่สำรวจและก็มีงบประมาณช่วยเหลืออย่างเต็มที่อันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้อู้เอ่ยนะแถลงข่าวในเจ้าของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนของเฮาก็ฮึติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางจังหวัดนะครับนะหรือว่าฟังสวทลำพูนก็ได้นะครับทางเฮาก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์และก็เป็นสื่อกลางนำข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในทุกช่วงรายการนะครับ

เอาล่ะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการที่ดีจีโอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรยังนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับนะก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะคุณผู้ฟังครับนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับตอฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนตีจะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชนประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างของสะพานและถนนต่างๆที่ได้ถูกน้ำท่วมตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางให้เร่งเปิดเส้นทางการจราจรเพื่อรองรับการระดมเครื่องมือและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปากลับมาให้บริการได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีระบุว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มาเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบัญชาการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีโดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเยียวยาซ่อมแซมและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองภูเพียงควบคู่กับการเยียวยาโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วผานิชคาดนาครายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยังชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวานนี้และจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมจะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทาง เพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยก่อนเปิดเรียนพร้อมปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสม
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center จำนวน26ศูนย์จากเครือข่าย30วิทยาลัยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดทีมเครื่องจักรกลหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเคลียร์ดินโคลนบริเวณบ้านเรือนประชาชนจัดทีมช่างไฟตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดตั้งครัวอาชีวะอาสาสนับสนุนอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมอาสาสมัครจากทั่วประเทศเครื่องมือและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชนมาริชายโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน4จุดภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน่าน4จุดได้แก่สะพานนครน่านพัฒนาสะพานพัฒนาภาคเหนือสะพานศรีบุญเรืองและสะพานดู่ใต้พัฒนาอำเภอเมืองน่านภาพรวมคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก่อนนำไปอุปโภคบริโภคต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อบต.ทุ่งน้าวและประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงพบค่า pH 8.1แต่ไม่พบคลอรีนอิสระอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียจึงแนะนำประชาชนควรต้มน้ำประปาหมู่บ้านก่อนนำไปบริโภคกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอิทธิพลจากพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงอาจทำให้การกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง25สิงหาคมนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในภาคเหนือเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการพื้นที่เชื่อมต่อทุกภาคส่วนส่งต่อสิ่งของถึงผู้ประสบภัย
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านประกอบเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสินของประเภทใดและในปริมาณเท่าใดโดย JIC น่านจะรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันรวมทั้งมีการอัปเดตข้อมูลความต้องการวันละ2รอบเวลา 10:00 น.และ 16:00 น.ซึ่งขอแนะนำภาคเอกชนองค์กรและประชาชนที่มีความประสงค์สนับสนุนสินของตรวจสอบรายการความต้องการจากช่องทางก่อนจะส่งเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการสินของและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจะส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารเพื่อจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วและเตรียมนำรูปแบบการประสานความต้องการลักษณะนี้ไปใช้ในจังหวัดอื่นที่ยังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ทรัพยากรและน้ำใจจากทุกภาคส่วนถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมแผนรับมือพื้นที่8จังหวัดภาคกลางโดยบูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งการป้องกันรับมือเยียวยาและการฟื้นฟู
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ครับ2569เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนอาทิจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยและระบบเตือนภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากอิสต้ามาใช้ยืนยันความเสียหายเพื่อลดขั้นตอนเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อให้การจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งการป้องกันการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
7: ถ้าเกิดระบายเกิน700ก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่ในอำเภอเสนาและบางบานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบางหมู่บ้านเท่านั้นแต่จะมาท่วมเหมือนกับปีก่อนหรือปีที่แล้วไม่มีแน่นอนนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการบริหารจัดการการเตรียมการทุกคนรับมือโดยตลอดแต่เพียงแค่ว่าถ้าแล้งมีไหมแน่นอนครับบางพื้นที่อย่างสระบุรีลพบุรีอุทัยธานีหรือบางจังหวัดก็จะเสี่ยงกับภัยแล้งนะครับแต่เราก็มีมาตรการรองรับทั้งแล้งและท่วมครับ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทน8จังหวัดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณี
8: ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและการรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ทีมRapid Responseระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้สอบต.ได้เปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้จะจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานภาครัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน3รายซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยาและการติดตามสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงย้ำภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายใต้วันนี้และวันพรุ่งนี้หลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสทำให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปลายทางรถหลายขบวนให้สิ้นสุดที่สถานียะลามะรือโบหรือตันหยงมัดและงดเดินรถบางช่วงเข้าออกสุไหงโกลกโดยขบวน172สุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์งดเดินรถวันที่23สิงหาคมส่วนขบวน453ยะลาสุไหงโกลกงดเดินรถวันที่24สิงหาคมผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้สามารถคืนตั๋วและรับค่าโดยสารคืนเต็มจำนวนพร้อมตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนเดินทางสอบถามสายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสั่งหน่วยความมั่นคงยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองหลังเกิดเหตุคนร้ายก่อกวนหลายจุด
10: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและวางมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.พื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรปภ.ของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับความเสียหายมากคือที่สำนักงานพัฒนาที่ดินยะลาสาขาทานโตที่คนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้ามาในพื้นที่และเรียกให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาก่อนที่จะลงมือเผาอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายบางส่วนและเผารถยนต์ทางราชการเสียหายรวม2คันสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดเพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
12: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
14: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ทำให้โลกประหลาดใจด้วยการต้านทานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายที่เคยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าอิหร่านอาจล่มสลายและมีสภาพคล้ายเวเนซุเอลาที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศที่จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านโดยทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ตัดสินใจสนับสนุนมาตรการดังกล่าวถือเป็นศัตรูกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิในภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ70กิโลเมตรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและยังส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงักขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าจังหวัดอิบารากิอาจเผชิญกับแผ่นดินไหวตามหรือ after shock รุนแรงอีกหลายวันข้างหน้าต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลา าติเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
14: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
15: นดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
15: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปคุยความคืบหน้าการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะได้ตรวจพบแนวกำแพงอิฐโบราณถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมเอาไว้แล้วเขาก็ไปพบอิฐที่มีร่องรอยแกลบข้าวอีกด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปสำรวจเรื่องนี้พร้อมๆกันนะคะกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรจะมาคุยกับเราในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้ฝากกันรายการของเราวันนี้สบายๆหลังข่าวมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้ค่ะจำนวน1รางวัล นะคะอย่าลืมค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณเพลินพรวิสุทธิ์กาญจนชัยจากจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปลงพื้นที่สำรวจแนวกำแพงอิฐโบราณที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมไว้ที่จังหวัดนครราชสีมากันนะคะพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะชวนคุณผู้ฟังลงพื้นที่สำรวจแนวกำแพงอิฐโบราณที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมเอาไว้พบอิฐที่มีร่องรอยแกลบเข้าที่จังหวัดนครราชสีมาที่เราได้เกริ่นไปเราจะไปคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรกันค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเตย
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอามีเรื่องให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องตื่นตาตื่นใจต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย
2: ์
1: เลยต้องมาสำรวจกันหน่อยที่มาที่ไปของการพบแนวกำแพงเมืองโบราณจุดเดียวกับที่เคยเจอโครงกระดูกโบราณครั้งก่อนหรือเปล่าหรือยังไงอะคะอาจารย
2: ์ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็คือแหล่งโบราณคดีนวลพลล้านนะครับซึ่งก็เคยได้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังแล้วนะครับตั้งแต่เราพบโครงกระดูกครั้งแรกในปี2567-2568นะครับแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยเราทำงานร่วมกันกับเทศบาลนครราชสีมาครับเพื่อที่จะขุดตรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทางเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยมีแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกำแพงเมืองคูเมืองล็อกนี้ครับซึ่งเรียกว่าล็อกพลล้านต้านปัญจานะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการดำเนินงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการขุดตรวจทางโบราณคดีก่อนนะครับซึ่งก็นำไปสู่การค้นพบแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาก็พอได้เห็นนะครับว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยที่เป็นโนนดินขนาดใหญ่ซึ่งภายหลังเราเรียกว่าแหล่งโบราณคดีโนนพลล้านเนี่ยม
1: ี
2: การอยู่อาศัยของคนตั้งแต่วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ต่อเนื่องจนถึงสมัยเหล็กนะครับโดยพบร่องรอยของการฝังศพอยู่บริเวณกลางเนินครับส่วนล็อกที่เราทำงานในปีนี้จะขยับขึ้นมาทางด้านทิศเหนือครับผมซึ่งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเนี่ยเราก็พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กด้วยเช่นกันครับซ
1: ึ่
2: งอยู่ลึกจากแนวกำแพงเมืองที่เราพบเนี่ยลงไปจากผิวดินปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกันแต่ความพิเศษก็คือการเจอกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาด้วยครับ
1: พื้นที่การขุดค้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เขามีการเปิดหลุมใหม่ตรงนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: รอบนี้นะครับเราได้ระยะเวลาการทำงาน20วันเหมือนเดิมครับโดยพื้นที่เนี่ยเราแบ่งเป็น2หลุมนะครับหลุมแรกเนี่ยเราพยายามที่จะรีเช็คก่อนว่าเราจะเจอแนวกำแพงเมืองหรือเปล่าให้ทุกท่านจินตนาการนะครับว่าบริเวณที่เรายืนอยู่นี้หรือบริเวณที่เราทำงานทางโบราณคดีนี้นะครับเป็นกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันออกเพราะฉะนั้นแนวกำแพงเมืองก็จะทอดยาวจากทางด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกขุดหลุมยาวขนาด 2.5 เมตรคูณ 11.5 เมตรเพื่อคร่อมกับแนวกำแพงเมืองซึ่งเราคิดว่าเราจะพบครับจากการขุดตรวจลงไปจากผิวดินลึกประมาณ80เซนติเมตรนะครับเราก็เจอการเรียงอิฐนะครับซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าเป็นกำแพงเมืองสมัยอยุธยานั่นแหละก็เลยได้เปิดหลุมให้กว้างขึ้นไปอีกครับโดยหลุมที่2เนี่ยมีขนาดกว้าง7เมตรนะครับอยู่ติดกับหลุมแรกแล้วก็ยาวประมาณ25เมตรครับโดยจากการเปิดหน้าดินทั้งหมดเนี่ยเราก็เจอแนวกำแพงเมืองครับขนาดความยาว 27.5 เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบในรอบ20ปีนะครับต้องเล่าให้คุณเตยฟังก่อนว่าการศึกษากำแพงเมืองในพื้นที่นครราชสีมาเองเนี่ยเราศึกษาเป็นครั้งแรกในปี2542นะครับบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับต
1: ่
2: อมาในปี2543ก็ได้มีการบูรณะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเดียวกันจนกระทั่งปี2549นะครับได้มีการขุดตรวจกำแพงเมืองบริเวณสวนอนุสรณ์สถานซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรานารีนะครับแล้วก็ผ่านไปอีก20ปีก็คือในปีนี้ครับ2569ที่เราได้พบแนวกำแพงเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้องเล่าให้คุณเตยฟังก่อนครับว
1: ่
2: าข้อจำกัดของการศึกษากำแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ยที่ผ่านๆมาก็คือเรื่องของการกำหนดอายุสมัยที่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญของการ การขุดตรวจทางโบราณคดีนอกเหนือจากความตั้งใจที่จะหาแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาแล้วเราก็ต้องการที่จะนำอิฐจากกำแพงเมืองนี่แหละครับไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอายุของเมืองนครราชสีมาหรืออายุของกำแพงเมืองนครราชสีมาแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดครับ
1: ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จหลังจากที่เว้นช่วงไปนาน20ปีเลยอย่างที่อาจารย์บอก
2: คร
1: ับ
2: เวลาเราพูดถึงเมืองนครราชสีมาเน
1: ี่
2: ยเราอาจจะโฟกัสแค่บางช่วงบางเวลานะครับคุณเตยอย่างเช่นเมืองนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่เราบอกว่าเมืองนครราชสีมาสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งมันไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับเลยนะครับเราก็เป็นเครื่องหมายคำถามแล้วหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนศึกเจ้าอนุวงศ์เนาะในปี2370นะครับที่มีวีรกรรมสำคัญนั่นก็คือวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารีซึ่งถ้าเราใช้หลักฐานทางโบราณคดีหรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นขุดตรวจทางโบราณคดีเนี่ยไทม์ไลน์ของเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยก็จะไปไกลได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ต่อเนื่องจนถึงสมัยเหล็กแล้วก็เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ก็เข้าสู่วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณและก็เข้าสู่สมัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์เราก็จะเห็นว่าหลักฐานที่ได้มีโอกาสเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยจะช่วยยืดไทม์ไลน์ยืดไทม์ไลน์ของเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองให้ยาวขึ้นไปอีกสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยการใช้พื้นที่แล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายพันปีครับ
1: มันก็เป็นความเชื่อมโยงกันไปได้เลยนะคะทีนี้พอผลการขุดเนี่ยคือตรวจพบหลักฐานในรอบนี้อะไรบ้างและลักษณะความสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รอบนี
2: ้ครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่า80เซนติเมตรจากผิวดินเราเจอแนวกำแพงเมืองแล้วก็เปิดหลุมยาวขนาดใหญ่ทำให้เราเจอแนวกำแพงเมืองต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเราเปิดหน้าดินเนี่ยได้ที่ 27.5 เมตรนะครับกำแพงเมืองที่รอให้เราเปิดหน้าดินต่อไปเนี่ยในเฉพาะล็อกเนี่ยนะครับพลล้านต้านปัญจาเนี่ยเหลืออีกประมาณ80เมตรครับคุณเตยซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ระยะเวลาที่จะได้ในอนาคตเนี่ย อย่างมากนะครับแล้วก็ลึกลงไปนะครับ

0: ร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กก็ย้ำอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับบริเวณกลางโนนของโนนพลล้านนะครับที่เราเจอโครงกระดูกตั้งแต่ปี2567และ2568นะครับรอบนี้เราไม่เจอโครงกระดูกนะครับเราเจอเป็นเหมือนพื้นที่ประกอบอาหารนะครับเป็นร่องรอยขม่าวที่เท่านะครับปะปนร่วมกันกับกระดูกสัตว์แล้วก็ลูกปัดแก้วและที่สำคัญก็คือว่าแน่นอนนะครับว่าการพูดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเนี่ยก็จะต้องพบภาชนะรูปแบบพิเศษนั่นก็คือภาชนะแบบพิมายดำนั่นเองเบื้องต้นในบริเวณโนนพลล้านนี้ที่เราเคยนำตัวอย่างไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์กรอบระยะเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,200 ถึง 1,600 ปีมาแล้วครับก
1: ็
0: จะเป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ครับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแต่เดิมเราบอกว่านครราชสีมาที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นพื้นที่ใหม่ไม่เคยมีการอยู่อาศัยมาก่อนนะครับม
1: ี
0: การเข้ามาในสมัยอยุธยาแต่ก็ในความเป็นจริงแล้วมันมีคนมาตั้งแต่วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสมฤทธิ์ครับสำหรับแนวกำแพงเมืองเองนะครับตอนนี้เราได้ส่งตัวอย่างอิฐแล้วก็ดินที่อยู่ใต้แนวกำแพงเมืองซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นชั้นเตรียมฐานรากเนี่ยไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าชั้นที่เตรียมฐานรากก็ดีหรือว่าตัวก้อนอิฐก็ดีเนี่ยจะมีอายุกี่ปีกันแน่ครับเพราะว่านครราชสีมาเองเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นเมืองที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่ผมย้ำว่าเราก็ไม่ได้มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็เพื่อให้หลักฐานที่ให้เมืองนครราชสีมาเก่ากว่านั้นนะครับเราก็ไปยึดโยงเรื่องของชื่อเมืองนครราชสีมาที่ปรากฏในกฎมณฑียนบาลที่อยู่ในกฎหมายตาสามดวงของรัชกาลที่1นะครับก็ระบุศักราชตรงกับปีพ.ศ. 2011ก็จะมีอายุ558ปีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอายุเมืองเท่าไหร่กันแน่เนี่ยก็ยังมีเครื่องหมายคำถามก็ยังรอให้เราพิสูจน์ผ่านวิธีวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ครับผม
1: เพราะเราส่งไปแล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวรอคำตอบตรงนี้เปิดภาพตามดูไปด้วยเนี่ยมันคล้ายๆเป็นภาพกำแพงแห่งการเวลาเลยนะจัน
0: ใช่ครับแล้วก็ที่จริงอ่ะกำแพงที่มีต้นโพเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับคุณเตยจุดนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเนาะเพราะว่าต้องเล่าทุกคนฟังว่ากำแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันหายไปหมดละนะครับยกเว้นบริเวณนั้นเนี่ยซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองนะครับสภาพปัจจุบันก็จะเป็นกำแพงเมืองที่ถูกหุ้มด้วยต้นโพขนาดใหญ่นะครับซึ่งเทศบาลนครราชสีมาเองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประตูแห่งการเวลาเนาะเป็นกำแพงเมืองแห่งการเวลาเพราะฉะนั้นณวันนี้ครับร่องรอยของแนวกำแพงเมืองนะครับก็ปรากฏให้เราเห็นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับถึงการมีอยู
1: ่
0: ของเมืองนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสานในสมัยอยุธยาครับ
1: ค่ะทีนี้ก็จะมีการดูแลจัดเก็บหลักฐานอย่างไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเวลาคุยกับอาจารย์จันก็บอกว่าทุกชิ้นเราก็จะต้องมีการเอาไปตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ไปดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะรอบนี้ยังไงอะคะ
0: รอบนี้ถ้าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดตรวจนะครับที่บอกว่าไปจนถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเนี่ยเราก็นำมาศึกษาวิเคราะห์ที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับส่วนกำแพงเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กลบหลุมนะครับแต่ก็มีการใช้สแลนผ้าสแลนเนี่ยคลุมไว้ตลอดทั้งแนวเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ฝนตกทุกวันอาจจะทำให้อิฐที่เดิมมันอยู่ใต้ดินมันก็ไม่ได้เสื่อมสภาพใช่ไหมครับแต่พอมันปรากฏอยู่บนผิวดินแล้วเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพได้ก็พยายามที่จะปกป้องรักษาไว้อยู่ถ้าเราดูภาพกำแพงเมืองที่เราพบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหลุมที่พบแนวกำแพงเมืองก็จะเหมือนกับบ่อน้ำหรือบ่อปลาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้มีการทำจุดระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีจริงๆก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยท่วมแนวกำแพงเมืองที่เราขุดตรวจพบได้ซึ่งก็อาจจะทำให้กำแพงเมืองที่เราพบในครั้งนี้เนี่ยเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นทางเทศบาลนครราชสีมาเองก็ช่วยนะครับในเรื่องของการหาไดโว่มาเพื่อที่จะระบายน้ำนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะป้องกันช่วยป้องกันด้วยครับรวมไปถึงการทำรั้วเหล็กนะครับรอบตัวกำแพงเมืองในตอนนี้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปรบกวนนะครับแนวกำแพงเมืองที่เราพบครับ
1: หลักฐานที่เราขุดพบเราก็ต้องมีดูแลแล้วตลอดจนเป้าหมายในการขุดค้นทั้งหมดนี่มันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
0: เป้าหมายที่ขุดค้นทั้งหมด

0: นั้นนะครับก็คือเพื่อที่จะอย่างแรกอย่างสำคัญก็คือเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานว่ามันมีหลักฐานที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเขาต้องเล่าให้คุณเตยฟังครับว่าล็อกที่เราทำงานในปีนี้มันเป็นมาส่วนของบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการตอกเสาปูนนะครับทับแนวกำแพงเมืองนะครับการขุดหลุมเพื่อฝังขยะซึ่งก็จะทำให้ตัวแนวกำแพงเมืองเนี่ยเสื่อมสภาพไปในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีการเคลียร์ขยะที่ถูกฝังไว้ใต้ดินที่อยู่ติดกับแนวกำแพงเมืองออกมีการตัดเสาปูนนะครับที่สำหรับสร้างบ้านออกจากแนวกำแพงเมืองไปซึ่งตอนนี้ก็ทำให้โบราณสถานเนี่ยน่าดูมากขึ้นครับผม
1: ค่ะดูเหมือนว่าก็เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับก็ปีนี้ครับก็ทำงานร่วมกันระหว่างสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรกับเทศบาลนครราชสีมาครับแล้วก็เล่าให้คุณเตยฟังเพิ่มเติมว่าเรายังมีภาคีเครือข่ายอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มาช่วยในเรื่องของการหาร่องรอยของเมล็ดพืชโบราณครับละอองเรนูต่างๆเพื่อที่จะอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตให้ได้นะครับเล่าให้คุณเตยฟังสักนิดนึงว่างานเมื่อปีที่ผ่านมาเด็กๆที่เรียนชีววิทยาเองเขาเก็บดินไปทั้งหมด 5,000 กิโลกรัมแล้วครับแล้วก็เจอเมล็ดข้าวโบราณ16เมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาไม่สามารถที่จะเดินไปได้โดยลำพังนะครับถ้าขาดหน่วยงานเหล่านี้และอีกหน่วยงานนึงก็คือสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนนะครับที
1: ่
0: เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆครับ
1: ค่ะเพราะว่านอกจากนั้นแล้วคือในส่วนของเทศบาลนครราชสีมาเองก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีการปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญได้นะอาจารย
0: ์ก็มุ่งหวังที่จะให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของเมืองนะครับเล่าเรื่องเมืองเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองสมัยอยุธยาผ่านแนวกำแพงเมืองที่เราพบในครั้งนี้แล้วก็ที่พบมาตั้งแต่ปี2542รวมไปถึงอุโมงค์แห่งการเวลานะครับกำแพงเมืองที่ถูก
1: โอบ
0: ล้อมด้วยต้นโพไว้ครับ
1: ค่ะเป็นเหมือนเมืองโบราณอย่างเงี้ยนะคะน่าจะได้รับความสนใจเนาะทีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการออกแบบต่อไปละว่าจะปรับปรุงอย่างไรให้เป็นพื้นที่ที่จะได้เชื่อมโยงเล่าเรื่องราวให้ผู้ที่ได้ไปชมหรือว่าแม้แต่น้องๆเด็กๆเยาวชนเขาใช้ว่าอะไรนะกำแพงแห่งการเวลาใช่ไหมอาจารย์วรรณพง
0: ศ์ใช่ครับใช่ครับแต่ก็กำแพงแห่งการเวลาเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับคุณเตยอย่างที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวนครราชสีมาเน
1: ี่
0: ยหลังจากไหว้คุณย่าโมหรือว่าท่านท้าวสุทนารีเรียบร้อยแล้วไปไหว้พระในเมืองนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วขับรถไปตั้งหลักที่คูเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดแรกที่จะเล่าเรื่องกำแพงเมืองแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้นะครับจะไปเจอจุดที่ผมขุดพบแนวกำแพงเมืองความยาว27เมตรนะครับแล้วก็วิ่งไปจนถึงทางด้านทิศใต้ของเมืองก็จะเจอกำแพงเมืองแห่งการเวลาครับก็เป็นอีก3จุดที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนครราชสีมาครับผม
1: คุยกับอาจารย์มาตลอดก็คือเราจะเห็นภาพที่นครราชสีมาเนี่ยคือจะเจอของโบราณมาเยอะศึกษาทางโบราณคดีก็มีต่อเนื่องหลักฐานก็แบบสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยทีเดียวเวลาอ่านข่าวอ้าวตรงนี้อีกแล้วจุดนี้อีกแล้วนี่แสดงว่าเขามีเรื่องราวมาเนิ่นนานมากเหมือนกันนะที่โคราชเนี่ย
0: อาจจะด้วยที่ความที่เราเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยมั้งครับคุณเตยนะครับเราเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้ง32อำเภอของนครราชสีมาไม่มีอำเภอไหนเลยที่ไม่มีเรื่องราวของผู้คนในอดีตนะครับจากหลักฐานทางโบราณคดีย้ำอีกครั้งนึงก็คือว่าเราเจอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า 4,000 ปีนะครับแล้วก็มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะอำเภอไหนที่พบเยอะที่สุดคะอาจารย์ผิดมาครบหมดอ
0: ำเภอที่พบเยอะที่สุดแล้วก็เป็นร่องรอยอารยธรรมโบราณก็อย่างเช่นอำเภอพิมายเรารู้จักกันดีใช่ไหมครับอำเภอสูงเนินหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนนะครับซึ่งวัฒนธรรมแรกเริ่มนั่นก็คือวัฒนธรรมทวารวดีไม่รู้ว่าผู้ฟังเคยมาเที่ยวพระนอนทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือยัง าชมเมืองโบราณที่ได้รับการยกให้เป็นฝาแฝดของเมืองมรดกโลกสีเทพแล้วหรือยังถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนนะครับมานครราชสีมานะครับต้องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ถือว่าพบบ่อยๆเนาะแล้วก็ทั้งภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยปีนี้โบราณคดีประวัติศาสตร์เนี่ยเติบโตมากขึ้นจริงๆเพราะว่าทั้งขุดพบทั้งสำรวจใหม่พบนะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติรักษาโบราณวัตถุสถานเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อลูกหลานของเราแล้วก็ในอนาคตพื้นที่ใดเจอบ่องรอยของหลักฐานทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุสถานก็แจ้งให้นักโบราณคดีให้สำนักศิลปากรลงไปตรวจสอบนะครับเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไปครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์วรรณพงษ์คะ
0: ยินดีครับคุณเตย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเราได้รู้เรื่องราวนะคะสำหรับคืบหน้าการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาอันนี้เป็นทางด้านทิศตะวันออกนะคะการขุดตรวจทางโบราณคดีในครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ของไทยได้มากขึ้นนะคะรอติดตามชมนะคะเขาเตรียมที่จะยกระดับภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยได้สวยงามเผื่อใครไปเที่ยวที่โคราชนครราชสีมาจะได้แวะไปติดตามชมกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกนะคะจากธนาคารออมสินค่ะจำนวน1รางวัลส่งจดหมายมาได้เลยนะคะที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศทีมชาติไทยชนะจอร์แดน1ประตูต่อ0ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลกรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสที่จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสจังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารแสดงความยินดีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราดบาลินบาก้าในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสดงแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยอากาศยานฉางเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนชางเมืองอวกาศนานาชาติหวนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการและเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสมัยจุลควินวัย70ปีชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆที่มีมากมายทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังประทับใจในความเข้มแข็งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากที่ทรงลงพื้นที่ด้วยพระองค์เอง
3: ประทับใจมากเหมือนพระพันปีมีโครงการอะไรเยอะมากมายตั้งแต่เสื้อผ้าชุดไทยพระราชทานนะคะก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาที่พระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยเหลือคนที่เกิดอุทกภัยอะไรหลายอย่างนะคะพระองค์ก็ลงไปหาประชาชนจริงๆก็ทำเพื่อประชาชนดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะคะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชูพื้นที่เกษตรอยุธยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้การจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น พื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพเสริมคุณภาพสูงให้เกิดความต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรให้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่พร้อมสัมผัสองค์ความรู้ด้านการเกษตรงานหัตถศิลป์และวิถีชีวิตของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4กองพันทหารราบที่43บริเวณเนิน500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติภารกิจและการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลห่วงใยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกๆนายผมรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทราบข่าวการสูญเสียจากเหตุปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและส่งกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชน
4: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service และด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษชูโมเดลข้าวประณีตยกระดับข้าวไทยสู่สินค้ามูลค่าสูงเร่งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเครื่องมือดูแลเสถียรภาพราคาเชื่อมโยงตลาดส่งออก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการข้าวประณีตซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบในการพลิกโฉมข้าวไทยจากการเน้นขายปริมาณสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยจากการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพบว่ายังมีข้อจำกัดเร่งด่วนด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้ได้เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการข้าวเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นพร้อมเตรียมประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องมือให้ครบทั้ง466ชุมชนในโครงการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านกลไกการจับคู่ธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงมอบหมายให้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตล่วงหน้าป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและผลักดันให้เม็ดเงินรายได้กลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรฐานรากอย่างแท้จริงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการ SME ไทยสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการตลาดฮ่องกงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ
6: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ดำเนินโครงการ DFT Plus Local to Global โดยนำคณะผู้ประกอบการ SME จำนวน80รายจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าไลฟ์สไตล์พร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเดินทางยันเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย4กิจกรรมสำคัญได้แก่การเปิดมุมมองตลาดผ่านงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชม Thailand Pavilion ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นำเข้าและห้างค้าปลีกจากฮ่องกงและจีนกว่า60รายซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขายภายในงานกว่า100ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า350ล้านบาทภายใน1ปีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยอีกว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME รองรับ FTA ฉบับใหม่กับกลุ่มประเทศ EFTA ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2570มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกการจัดเวิร์กช็อปบูตแคมป์แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำการค้ากับยุโรปและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับการใช้สิทธิ์ครั้งแรกควบคู่กับการนำผู้ประกอบการในโครงการ Boost Up SME กว่า60รายเดินทางเจาะตลาดอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อผลักดันการใช้สิทธิ์ FTA อย่างเป็นรูปธรรมพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในวันนี้ที่เตือนว่าการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่ถือเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและอาจทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นยูเครนเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าประชาชนกับกองทัพยูเครนควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ควรเกิดความแตกแยกภายในประเทศ ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายนิโคลายเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอีกครั้งซึ่งยูเครนยังคงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในปี2565ที่กำหนดห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงครามสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้แจ้งต่อทางการสหรัฐว่าตุรกีกำลังเตรียมส่งระบบเรดาร์และอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งฐานทัพอากาศแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ตุรกีเข้ามาสร้างฐานที่มั่นในประเทศซีเรียและก่อภัยคุกคามที่อันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพอินเดียในวันนี้ที่ยืนยันว่าหน่วยยามฝั่งของกองทัพอินเดียยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาลูกเรือจำนวน22คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือพาณิชย์ติดธงปานามาที่มีชื่อว่า MV Ocean Winter ประสบเหตุล่มบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีลูกเรือ2คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันหน่วยยามฝั่งของอินเดียกล่าวว่าเรือพาณิชย์ลำนี้บรรทุกลูกเรือทั้งหมด24คนในจำนวนนี้เป็นชาวจีน20คนชาวเมียนมา3คนและชาวบังกลาเทศอีก1คนอย่างไรก็ตามหน่วยงานยามฝั่งของอินเดียยังไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เรือลำดังกล่าวล่มต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันอีสปอร์ตรายการ FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหาตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ในเกม E-Football Mobile วันสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติจอร์แดนด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ0ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยในประเภทโมบายคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่การแข่งขันFIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ fifa.gg Golf LPGA Tour รายการ KPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาหลังจบรอบ3โปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือ1ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม3อันเดอร์พา67สกอร์รวม9อันเดอร์พา201รั้งอันดับ10ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของมิยูยามาชิตะที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา191นำห่างอันดับ2ร่วมอย่างจีน่าคิมโปรชาวอเมริกันและยูริโยชิดะนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่6สโตรกการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026 World Master Athletic Championship แทกูที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง3กันยายนในประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีป้าปานสมสง่าบุญนอกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 15.61 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการทำลายสถิติโลกอีกด้วยส่วนที่2เป็นของริต้าแฮมสกอนจากสหรัฐอเมริกาสถิติ 16.21 วินาทีและอันดับ3ตกเป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันที่ 18.27 วินาทีการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ 100 Plus Thai Tennis League 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีแทมมี่แทมมารีนธนสุการอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ19ของโลกเป็นผู้จัดการแข่งขันโดยในวันแรกเป็นการแข่งขันประเภทถ้วย B มี7ทีมแบ่งเป็น2สายแข่งขันแบบพบกันหมดก่อนคัดทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ผลปรากฏว่าทีม A 21ชนะรวด3นัดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรถไฟกรีนแชมป์เก่าโดยรอบชิงชนะเลิศรถไฟกรีนออกนำก่อน 2-0 คู่แต่ A 21เร่งเครื่องเก็บชัย5คู่รวดพลิกกลับมาเอาชนะ 5-2 คู่ คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทขณะที่รถไฟกรีนรองแชมป์รับ 40,000 บาทส่วนอันดับ3เป็นของ RBST โปโลคลับที่เอาชนะบาหลีไฮบีด้วยสกอร์รวม 5-2 คู่รับเงินรางวัล 20,000 บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีมาตรฐานสามารถรองรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งสามารถดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่สร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และปฏิบัติตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงกฎหมายของประเทศเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานสมาคมกีฬาต่างๆกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอและการถ่ายทอดสดที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันรวมถึงเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ให้เกียรติประเทศเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่เข้มงวดและขอให้นักกีฬาหลีกเลี่ยงการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อความเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและมุ่งสมาธิกับการแข่งขันเป็นสำคัญที่สุดปุริมภสอนการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เรายังติดตามโลกที่อันปั่นป่วนผันผวนอย่างยิ่งขณะเดียวกันจีนกับไทยก็มีประเด็นที่ควรจะคิดว่าเอ๊ะเราจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอย่างไรบ้างต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยวิเคราะห์ให้มันลุ่มลึกให้มันกว้างขวางให้คนไทยเราได้ช่วยกันคิดเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเอามันเรามีมาตั้งแต่สมัยไหนถึงสมัยไหนเนี่ยแล้ววันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดผมถามแม้กระทั่งคนรัสเซียผมถามแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นผมเนี่ยเคยขับรถไปอยู่ในที่รัสเซียนะคุณวิชัยรู้ไหมว่าในไซบีเรียเนี่ยผมถามไหนใครเคยมาประเทศไทยบ้างครึ่งห้องยกมือกันหมดเขาเคยมาเมืองไทยครึ่งห้องประชุมครึ่งห้องประชุมแล้วผมก็ถามเขาบอกไหนใครอยากจะไปเมืองไทยบ้างเขายกมือกันทั้งห้องเลย
1: เอ้
2: าคนจีนก็เหมือนกันผมถามคนจีนเนี่ยผมถามเขานะเฮ้ยคนจีนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอ้มาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเขาตอนนี้ผมถามคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมา 20-30 ปีนะหรือ10ปีหรือ6ปีขึ้นไปนะพวกนี้กลับบ้านไปแล้วเจ็บคอหมดเลย
1: เจ็บคอ
2: ไอ
1: ด้วยอ่ะ
2: แล้วก็เป็นไข้ไม่สบายผมถามว่าเอ้าหรือเป็นคนจีนแท้ๆหรือมาเมืองไทยแล้วหรือกลับไปทำไมหรือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขากลับไปประเทศจีนแล้วเนี่ยมลภาวะมลพิษมันเยอะทุกครั้งเขาก็จะเจ็บคอแล้วเวลาเจ็บคอเสร็จเขาก็ต้องรีบเพ่นกลับมานะปรากฏว่าหายโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอประเทศไทยนี่ดีนะตอนสมัยผมเนี่ยผมอยู่ไต้หวัน
1: อ
2: ะผมนี่ไปอยู่ไต้หวันแต่เป็นฮ่องกงฟุต
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: ก็เพราะเชื้อในไต้หวันมันเยอะไงแล้วมันชื้นแต่พอกลับมาเมืองไทยนะไอ้ฮ่องกงฟุตนี่หายเป็นไทยฟุตเรียบร้อย
1: ไทยฟุตนี่เป็นยังไง
2: มันก็เนี่ยเราไม่มีปัญหาเลยไงฉะนั้นผมถึงบอกว่าเอเราเมื่อเรามีพื้นฐานอย่างนี
1: ้
2: เราทำไมจะมีไอ้เรื่องไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปทะเลาะกับรปภใช่ไหม
1: ใช่
2: กับไอ้แฟนคลับของไอ้ดารา 20-30 คนที่วิ่งกรูกันเหมือนกับพึ่งนางพญาไปไหนก็จะต้องมีพึ่งไอ้นั่นตามกันอย่างนั้นทำไมเราเอาไอ้เหล็กเล็กน้อยๆเราทำไมไม่ดูภาพใหญ่เราดูเรื่องเล็กเรื่องน้อยๆนะแน่นอนทั้งฝ่ายของทางทูตจีนเขาที่นี่เขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็อยากให้คนของเขาเนี่ยปฏิบัติตามนี้นะแต่ขอให้คนของเขาเนี่ยทำไมอ่ะทำตัวดีๆด้วยแล้วก็ขอให้ประเทศไทยให้เกียรติเขาด้วย อะไรอย่างนี้ก็เป็นการพูดแบบตักเตือนใช่ไหมนะคราวนี้การที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วกลายมาเป็นเรื่องที่เรามีประวัติศาสตร์มาตั้ง900ปีแล้วมาขัดแย้งกันจากไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันอาจจะทำไมวันนั้นมันซดเหมาไถหรือมันทำอะไรมาหรือมันเกิดมีฮอร์โมนสูงมันก็อารมณ์เสียคนเรานี่อารมณ์มันก็ทำไมอ่ะมันขึ้นลงโดยเฉพาะเด็กๆนี่ฮอร์โมนมันสูงใช่ไหมฉะนั้นเราไปเอาไอ้พวกนั้นมาแล้วก็จะมาทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างสองสังคมเนี่ยจากไอ้เด็กเพิ่งแค่สิบยี่สิบคนไอ้พวกนี้มันก็เป็นวัยรุ่นมันไม่ได้คิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศแต่มันเอาตัวเขาเป็นเกณฑ์เนี่ยไอ้เด็กที่ไปทะเลาะกับรปภ.ก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้าย
1: อ
2: ารมณ์ไม่ดีหรือไอ้เด็กที่วัยรุ่นที่มันไม่ได้มองอะไร มันก็จะเอาแต่ไอ้แฟนเป็นแฟนคลับของดาราเอาไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมมาเป็นข้อขัดแย้งทำอะไรในเมื่อเราเนี่ยเรามีความลึกซึ้งในแง่ของทำไมวัฒนธรรมชนชาตินะประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไร ที่จริงผมมองไปว่าวันนี้ผมเห็นกระแสผมเห็นอะไรต่ออะไรนะคือเราเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อะเอาง่ายๆใช่หรือไม่ทำไมไม่เอาไอ้เรื่องนะใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเล็ก
1: ยัง
2: ผมเนี่ยผมเห็นนะเอออย่างกับจีนเทาเอ้าคุณทิชัยดูจีนเทาก็ถามว่าไอ้จีนเทาเนี่ยมันเป็นอะไรก็มันเป็นพวกห่วยๆอยู่ในประเทศจีนที่โดนรัฐบาลจีนตืบใช่ไหมไอ้พวกนี้มันอยู่ประเทศจีนไม่ได้เพราะนิสัยมันห่วยคราวนี้เอาคนห่วยๆมาเมืองไทยมันก็ห่วยๆถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาจัดการเอามาจัดการยังไงทำไมเราไม่ทำหน่วยงานนะที่มาจัดการไอ้คนจีนห่วยๆกับรัฐบาลจีนน่ะเราเคยคุยกันมีอยู่2หน่วยหน่วยนึงก็ที่หน้าประตูที่สนามบิน
1: เ
2: ราเอาซอฟต์แวร์ของไอ้พวกแบ็คลิสต
1: ์
2: ของจีนเนี่ยเอ้ยลือมาลือกับอ้วเนี่ยมาทำร่วมมือกันอยู่ที่หน้าบ้านได้ไหมก่อนที่ไอ้พวกจีนนี่จะเข้ามาลือขอรูปหน้าข้อมูลอะไรทุกอย่างที่ลือมีข้อมูลอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเอามาให้ศุลกากรที่เข้ามาเนี่ยเปิดหน้าปุ๊บดูม่านตาปั๊บแล้วก็เปิดไอ้พาสปอร์ตปุ๊บไอ้คนนี
1: ้
2: จังซันหลี่ซื่ออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำไมเฮ้ยมาหรือมาเข้าไปที่ห้องนู้นไปให้เจ้าหน้าที่จีนใช่ไหมที่เขาแต่งตัวแบบแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องยูนิฟอร์มก็ได้ถามเขาเช็คเขาถ้าเกิดเป็นจีนนะที่มันห่วยจริงก็หรือไม่ต้องเข้ามาหรือทำไมนั่งเครื่องบินกลับไปกับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ร่วมมือที่หนึ่งเรากันคนห่วยตั้งแต่ที่หน้าประตู
1: อ
2: ันที่สองเราเนี่ยนะกรมศุลกองตรวจคนเข้าเมืองจีนกับไทยนี่จอยกันเป็นยูนิตที่จะต้องมาทำไมเช็คลิสต์ไอ้ที่มันอยู่ในเมืองไทยแล้วก็คอยดูว่าไอ้ตรงไหนมันมีไอ้คนจีนเทางี้ไปหน่วยนี้ปื๊ดไปร่วมมือกับตำรวจถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้คนห่วยๆในประเทศจีนที่มันมาในเมืองไทยเนี่ยจะน้อยลงไหมเฮียหยุดว่าไง
1: ใช่แล้วสกัดกั้นเพราะว่าข้อมูลจีนมีแล้วนี่ว่าคนไหนในบัญชีดำแบล็คลิสต์ใช่ไหม
2: วันนี้เรา
1: ข้อมูลเสริมสกัดกันก็ไปบล็อกที่สนามบินเนาะ
2: แล้ววันนี้นะถ้าเราจับได้ตรงไหนมีลักษณะเป็นจีนเทานะไอ้หน่วยนี้ที่เราจะเป็นจอยเวนเจอร
1: ์
2: ระหว่างนะภาครัฐไทยจะเป็นตำรวจจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองกับจีนทำยูนิตนี้มาเป็นอะไรไทยชไนนีสแมเนจเ
1: ม
2: นต์ที
1: ม
2: ไม่ต้องไปดุเดือดไทยชไนนีสแมเนจ
1: เ
2: มนต์ทีมแล้วไอ้ management team นี้ก็ดูแลทั้งหมดเลยในประเทศไทย เราไปดูที่ว่าเอ๊ะทำไมที่สิงคโปร์ไม่เห็นมีปัญหาอย่างเราเลย
1: ก็ทำยังไง
2: 1พวกข้าราชการสิงคโปร์นะเขาเข้มงวด2เนี่ยพวกนี้เขาไม่รับนะพวกเงินซื้อไม่ได
1: ้
2: ซื้อไม่ได้
1: แล้วกำลังคุณวิกรมบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยรับสินบนอย่างนั้นเหรอ
2: เอ้ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันมั่งคุณชัยลองพูดมาสักที่หนึ่งสิในประเทศไทยทั้งประเทศเอ้าแฟนคลับก็ได้ลองเขียนกฎเข้ามาในนี่ว่าในประเทศไทยที่นี่วัดนี้อาสมนี้ไม่มีคอร์รัปชันลองเขียนมาให้หน่อยที่เดี๋ยวในคอมเมนต์ของเรา
1: ผมกำลังจะบอกว่าไม่มีหน่วยงานส่วนไหนของสังคมไทยที่ไม่มีคอร์รัปชันเลยนะกล่าวหากันนะนี่กล่าวหากันร้ายแรงนะเนี่ย
2: ก็เนี่ยทำไม GDP เราตอนนี้โตแค่ 1% กว่าล่ะ
1: อะไรคอร์รัปชันล่ะ
2: ใช่สิอันนี้เอ้าทำไมที่อื่นเขา ตเอาตัวตัวเอาตัวเอาเพราะเขาเข้มงวดเขาจับไงคุณวิชัยลองคิดดูสีจิ้งผิงที่เคยบอกว่าไหนข้าราชการไหนที่ไปอยู่ต่างประเทศส่งลูกส่งเมียไปอยู่ต่างประเทศแล้ว

0: อ๋อไม่ได้ก็ต้องถือว่าผิดยืมพิ
1: ผ
0: ส
1: ิ
0: ู
1: ด
0: จน์ไม่ได้
1: ผิด
0: ยืมก็คือเงินที่อธิบายไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ได้คือยูโกง
1: ฉะนั้นไอ้พวกนี้หนึ่งช็อตนะเข้าคุกอีกช็อตหนึ่งก็คือว่าโอ้เขาก็บอกว่าครับเงินเนี้ยผมได้จากนายกนายขออันนี้ชุดสองพอดีที่ผมเคยคุยกับผมมีเพื่อนไงก็คือชุดสองนี่แหละเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่เขาต้องการได้งานเขาก็เอาเงินไปให้อีกข้าราชการหนึ่งฉะนั้นคนนี้พอถูกพาดพิงเสร็จปั๊บก็ถูกมาทำไมเอ่ยเอ้ยหรือมาเข้ามาว่าจะต้องมาหาข้อมูลจากหรือปรากฏไว้หมอนี่ก็ยอมรับครับผมได้ให้เงินตรงนี้ไปฉะนั้นไอ้โทษที่จะหนักก็ลดลงมาติดไป6ปีคุณวิชัยคิดว่าเอาสูตรนี้มาทำที่เมืองไทยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราจะหมดข้าราชการไปสักกี่คน
0: เกินครึ่ง
1: เอางี้หมายความว่าไงนี่ดูถูกคนนี้ดิ
0: ก็ผมเชื่อคุณวิกรมว่ามีจุดไหนที่ไม่มีกลุ
1: ่
0: มแต่ผมเคยคุยกับเพื่อนธุรกิจที่คุณวิกรมรู้จักดีนะแกบอกว่ายังไงรู้ไหมไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นมันช่วยให้ธุรกิจมันเดินไปได้ก็มีนะนักธุรกิจไทยที่คิดอย่างนั้นก็มีนะมันคอร์รัปชันมันต้องมีเพราะมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นไม่จริงหรอก
1: ก็เราคิดอย่างนี้ประเทศเราถึงเป็นอย่างนี้ไงคนหนึ่งคุณวิชัยไปคิดไปพูดกับคน
0: กับเพื่อนนักธุรกิจคุณวิกรมนะเรื่องนี้เขามีคนค
1: ิดนี่เพื่อนไอ้เพื่อนผมก็บอกไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งนะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมีนักการเมืองในอดีตนะที่คอร์รัปชันเยอะนะประมาณ2คนรวมกันเนี่ยก็เท่ากับเขาคนหนึ่งคุณวิชัยผมถามนี่ว่าวันเนี้ยถ้าคุยเรื่องนี้ไปถามว่าเอ๊ะสิงคโปร
0: ์
1: หรือที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันมั่งคนสิงคโปร์จะตอบค่อนข้างจะมั่นใจแล้วไปถามคนจีนสิไปถามคนญี่ปุ่นสิไปถามคนเกาหลีสิเขาจะตอบว่าโอ้มีตรงนี้ตรงนี้ยังมียังมียังมีแต่ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณวิชัยว่าที่ไหนมีบ้างเอ้าคุณวิชัยนี่ในฐานะที่
0: ที่ไหนไม่มีบ้าง
1: ที่ไหนไม่มีบ้างที่ไหนไม่มีบ้างคุณวิชัยนี่นะคนจีนเขาบอกว่าลื้อกินเกลือมานะมากกว่าบางคนที่กินข้าวนี่หลายสิบเท่าคุณวิชัยนี่ต้องรู้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ากินเกลือมามากกว่าคนอื่นแม้กระทั่งผมนะคุณวิชัยนี่กินเกลือมามากกว่าผมอีกนะ
0: ไม่จริงมันเค็มมันกินไม่ได้มาก
1: เฮ้ยก็อย่างน้อยก็ต้องกินแหละทำไมจะไปกินจืดๆได้ไงสะสมมาเอางี้วันนี้เห็นไหมว่าเอาง่าย
0: ๆ
1: ถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาไอ้ตรงนี้มาย้อนสอนกลับไปทำไมไม่เอาไอ้ปัญหาตรงนี้อย่าให้เป็นปัญหาที่ไอ้จีนห่วยๆมาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยอีกล่ะถ้าเกิดคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยนะมีแต่คนดีๆ ดีเหมือนคนจีนที่อยู่ในประเทศเขาอะใช่ไหมแล้วคนไม่ดีเนี่ยเราให้รัฐบาลเขาเอากลับไปไอ้เรื่องของเขาเขาจะบริหารยังไงมันเรื่องของเขาแต่ถ้าลื้อมาทำเมืองไทยหรือเป็นคนจีนแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องมานั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปออกมาแล้วเดี๋ยวมีเสียงควนครางฮะอันนี้ทำให้ทำไมเอ่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแต่แม่สื่อแล้วสื่อต่างๆในประเทศจีนเนี่ยคราวที่แล้วเขามีไอ้ดาราคนหนึ่งจำได้ไหมที่ไปพม่าถูกหลอกไปพม่าคนจีนเขาไปลงข่าวเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ้ดาราคนนี้มาเมืองไทยแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วมันถูกจับไปพม่าผมบอกเฮ้ยรู้ไหมว่าไอ้คนดาราคนนี้เนี่ยมันมาเมืองไทยเนี่ยมันมาเพราะใคร
0: มาเพราะใคร
1: ใครพามันมา
0: อ
1: นะก็คนจีนหลอกมันแล้วถามว่าที่มันไปพม่าได้เพราะใครก็เพราะไอ้คนจีนพาไปพม่าแล้วไอ้คนที่อยู่ในพม่าตื้บไอ้ดาราคนนี้

0: ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ก็เป็นคนจีน
1: จีนหลอกจีนเอง
0: เออแต่เวลานักข่าวเข้าไปเขียนในประเทศจีนเขาบอกว่าเฮ้ยคนจีนจะมาเที่ยวในเมืองไทยนี่ไม่ปลอดภัยทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยให้คนที่จีนให้รัฐบาลจีนที่เขามืออาชีพมาร่วมกับเราบริหารงานกัน
1: ใช
0: ่แล้วจัดการทั้งหมดเลยนะไอ้หน้าร้านเป็นอะไรหลังร้านเป็นอะไรไม่มีรูปหน้าปะจมูกปัญหาของเราก็คือว่าพอเราไปจับไอ้พวกนี้เสร็จไอ้พวกนี้ยัดเงิน
1: ยัดเงิน
0: เป็นจำนวนเป็นเยอะๆที่ข้าราชการไทยซึ่งอาจจะบอกว่าอ้วรับเงินเดือนไม่เยอะอ้วมีโอกาสที่จะจะทำไมอ้วจะมีโอกาสที่จะหยิบฉวยเงินก้อนนี้เอาอันนี้ก็โครงสร้างของข้าราชการไทยแล้วโครงสร้างของราชการจีนเขาก็จะมาช่วยเราได้เพราะคนจีนเป็นแบบนี้แล้วเมื่อจัดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรอย่างที่นั่นนะให้หน่วยเนี้ยที่เป็นหน่วยของไทยกับจีนเนี่ยเป็นผู้แถลงข่าวพวกเรานี่โอ้โหแถลงกันเยอะเหลือเกินโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมให้หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือของไทยกับจีนเป็นคนแถลงข่าวเอาข้อมูลมาเอาอะไรมาคุณวิชัยคิดว่าอย่างเงี้ยปัญหาความขัดแย้งปัญหาที่เราไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะลดน้อยลงไหม
1: มันสามารถบริหารได้ให้ลดน้อยถอยลง
0: ใช่ใช่ถ้าลดน้อยถอยลงแล้วมันก็ดีไหมสำหรับประเทศเราที่คบกันมาตั้ง900ปีแล้ว
1: ใช่ใช่ซึ่งท่านคุณวิกรมเคยคุยกับท่านทูตจีนประจำประเทศไทยไหมเรื่องนี้ท่านทูตว่าย
0: ังไม่เคยผมเคยพบท่านทูตนี้มาสัก2ครั้งมั้งก็ไม่ได้เคยผมเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยนะรายการของเราเนี่ยเป็นคอนซัลท์นะเป็นรายการคอนซัลท์วันนี้เราก็เอาไอ้เรื่องที่เรากำลังเกิดขึ้นเนี่ยย้อนอดีตแล้วก็มองมาจุดปัจจุบันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมในอดีตเราไม่มีปัญหาแล้วเราทำไมมาจะมีปัญหากับไอ้เด็กเล็กๆเป็นวัยรุ่นใช่ไหมไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด
1: นะใช
0: ่วันนี้เราจะไปซีเรียสกับตรงนี้เขาเอ้าแล้วไม่ดูเด็กไทยอ่ะเด็กไทยเนี่ยไปที่ประเทศอื่นๆเนี่ยไปฟอร์มเยอะโสโอหังเยอะยิงเยอะยิงเยอะแยะเลยเด็กไทยอ่ะ
1: เ
0: ออไปดูชาวบ้านเขาไอ้นี่มันจนกว่าอ้วไอ้นี่มันห่วยกว่าอ้วแล้วดูนะอย่าไปเที่ยวประเทศที่มันยากจนนะคนไทยก็แต่งตัวอย่างกับไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยใส่รองเท้าส้นสูงนะแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นตาดำไปพวกอย่างกับตั๊กแตนตาตั๊กแตนเห็นไหม
1: เออ
0: แล้วทำเป็นเดียนอย่างนั้นเดียนอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ไปประเทศยากจนเนี่ยทำไมจะต้องทำตัวแบบนั้นทำไมต้องทำตนเป็นคนดูถูกผมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยนะจะหาคนรวยๆไม่มีอ่ะน้อยมากแต่ทำไมจะต้องไปข่มเขาด้วยความรู้สึกว่าโอ้ฉันแต่งตัวได้สวยกว่าเขานะอย่างนี้เป็นต้นเอ้าเราก็เหมือนกันน่ะใช่ไหมเราปฏิบัติกับทุกคนดีคนจีนก็ปฏิบัติดีแล้วทำหน่วยนี้ขึ้นมาคุณวิชัยคิดว่าหน่วยนี้มีอะไรไม่ดีมั้งถ้าทำได้
1: ถ้าประสานได้เนี่ยทำได้แน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าการเอาจริงเอาจังนั้นเนี่ยมันจะอยู่กระทรวงไหนทุกวันนี้ประเทศไทยเราปัญหาคือแต่ละกระทรวงมันบริหารแบบไซโลมันต้องวิธีการรัฐบาลไทยจะทำยังไงถึงจะเกิดผลได้อย่างจริงจัง
0: เห็นไหมแล้ววันนี้ถามว่ามันเป็นไปได้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างถ้าเรามีเป้าแล้วเราไปคิดถึงเหตุผลแล้วคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตอนหลังเราแล้วก็จัดทีมงานมาแล้วมันมีแค่2หน่วยได้มั้ง3หน่วยเต็มที
1: ่
0: กรมศุลตำรวจกับทางจีนเขาส่งมาหน่วยนึงเห็นไหม3กลุ่ม3ขาแล้ว3ขาเนี่ยทำเรื่องเนี้ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องต่อไปเรื่องแถลงข่าวอ่ะมีจับที่นั่นได้ทำอะไรที่นี่ได้ให้หน่วยเนี่ยเป็นคนแถลงข่าวอะไรที่เกี่ยวกับจีนทั้งหลายแหละ เป็นกูดไอเดียนะผมเนี่ยไปนั่งเทียนมาตั้งหลายวันนะคุณวิชัยหลังจากที่เห็นเ
1: พราะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าหาทางออกเรื่องบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างไรไม่ให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปราบอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังด้วยใช่ไหม
0: ผมว่ามีเรื่องนึงนะเรื่องสุดท้ายคุณวิชัยเราต้องเข้าใจนะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาไม่ได้เป็นแบบเราฉะนั้นคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถูกฝึกมาให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยความคิดฉะนั้นเวลาที่เขาพูดจาหรือเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะจริงจังนะคุณที่เห็นไหมเขาจะไม่ค่อยยิ้มนี่ก็คือสังคมนี่ก็คือระบบของประเทศจีนฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขานะแล้วโดยเฉพาะไอ้จีนรุ่นใหม่นี่ก็เป็นอีกแบบเป็นคอมมิวนิสต์รุ่นใหม
1: ่ข้างในเป็นยังไงต่างกับคอมมิวนิสต์เก่ายังไง
0: พวกนี้ก็จะแอคทีฟไลฟ์ลี่คือพวกนี้มันเป็นเด็กที่อยู่ในสายอะในสายพวกโซเชียลมีเดียฉะนั้นพวกนี้เขาจะไปกันเร็วนะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีไม่ถูกเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เขาก็จะถ่ายวิดีโ
1: อ
0: แล้วจะส่งกันส่งกันโอ้โหเร็วกว่าเมืองไทยนี่หลายเท่าเลยแหละฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติกับเขาโดยนี้นะกับเอาคนที่เป็นข้าราชการจีนเจ้าหน้าที่จีนไปปฏิบัติต่อเขาอะมันจะลดความรู้สึกเห็นไหมอย่างกับรปภ.เราก็ดีอะไรเราก็ดีวันนั้นเห็นไหมเราแค่ไม่ให้เขาเข้าเครื่องบินโอ้เขาก็โวยวายแล้วว่าทำไมไม่มีสิทธิ์นั่งเครื่องบินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่อแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จีนทำล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลจีนส่งมาคุณฤชัยคิดว่าพวกนี้เขาจะมาพูดเขียนอะไรที่มันเหมือนกับปัจจุบันว่าเราไปอะไรไปไม่ความเป็นมีไม่มีความเป็นธรรมอะไรอย่างนั้นไหมล่ะ
1: ไม่
0: แล้วการบริหารแบบนี้เป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ยากนะคุณวิชัยใช่ไหม
1: อันนี้จะไปถึงปราบเรื่องจีนเทาเรื่องที่เข้ามาจีนไป
0: สแกมเมอร
1: ์สแกมเมอร์รวมไปถึงประเภทเอาเด็กสัญชาติต่างด้าวมา
0: ใช่ทุกอย่างนั่นแหละให้เขาไปดูแลเพราะเขาเป็นคนจีนเขาจะรู้จักนิสัยเขาจะสามารถทำอะไรได้ดีได้เหมาะสมและที่ดีที่สุดก็คือว่าพอเขาเห็นว่าไอ้หมอนี่มีปัญหาเนี่ยเขาก็เชิญกับประเทศเขาพอเชิญกับประเทศเขาก็ไม่เกี่ยวกับไทยแล้วไงถ้ายังปล่อยให้เข้าคุกไทยอะไรไทยคุยกันกับไม่รู้เรื่องแล้วก็แล้วทำไมเราเรื่องอะไรต้องไปบริหารคนจีนด้วยคนไทยใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนเขาก็ชอบยินดีเขาก็จะได้จับไอ้คนจีนที่มันห่วยๆแล้วมันก็หนีมาจากเมืองจีนน่ะได้คุณวิชัยคิดว่าแบบนี้นี่จีนก็ดีไทยก็ดีประชาชนคนไทยก็จะสบายใจขึ้น
1: แล้วก็จะสามารถสกัดกั้นไอ้สแกมเมอร์ไอ้พวกโจรข้ามชาติซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี่ราบรื่นใช่ไหมจีนกับไทยไม่มี
0: ถ้าเราบริหารแบบนี้นี่แหละคือการบริหารที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าออวินไง
1: ถูกต้องเลยครับฉะนั้นนี่คือโลกเปลี่ยนสีวันนี้ที่เสนอวิธีการบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนที่ได้ผลทางด้านปฏิบัติและยั่งยืนด้วยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: แปะเจี๊ย
5: ะใต้โต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแม้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าได้รับรายงานสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4เพื่อประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการนำผู้กระทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีทั้งการตรวจค้นยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรวมถึงปราบปรามยาเสพติดและของเถื่อนในช่วงหลังได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทำให้รัฐบาลท้อถอยหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการข่าวที่ไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้ายืนยันว่าการข่าวมีอยู่ตลอดหากพิจารณาจากรูปแบบเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีลักษณะมุ่งหมายต่อชีวิตแต่เป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์และส่งสัญญาณเพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมารัฐบาลยังคงมีความพยายามในการเจรจาอยู่แต่เห็นว่าระหว่างกระบวนการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหากอีกฝ่ายยังก่อเหตุต้องแยกส่วนกันโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการปกป้องประชาชนบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดเข้ามาสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแถลงเหตุรุนแรง38เหตุการณ์เร่งดูแลประชาชนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ชั้น4อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาพรวมเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงรวม38เหตุการณ์4รูปแบบทรัพย์สินเสียหายประกอบด้วยที่ทำการอบต.4แห่งรถยนต์ราชการ5คัน รถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบสถ์18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมกันนี้ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4มาสู่การปฏิบัติให้ทั้ง3ฝ่ายในพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทั้งการปราบปรามยาเสพติดและการคุ้มครองประชาชนผ่านชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.หากประชาชนพบเหตุผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเฉพาะการสัญจรและการเดินทางด้วยรถไฟย้ำว่าจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินโดยเร็วที่สุดประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเริ่มสร้างปลายปีนี้และจะแล้วเสร็จในปี2572
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยระยะทาง 2.527 กิโลเมตรวงเงิน 1,854 ล้านบาทนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2569พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2572วาสนาบัวทองสวทกระบี่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

เทวาลงมาอีกแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าก็คลึมไปทั่วหมดเลยทั้งในภาคกลางนี่ด้วยก็วันนี้ที่บ้านก็ได้มีเวลาตัดต้นไม้ไม่ใช่ตัดต้นไม้ตัดหญ้าก็ก่อนที่ฝนจะตกลงมาก็ต้องเล่นเอาว่าเหงื่อปูดโปนเลยเพราะว่ามันร้อนมากๆมันอ้าวแล้วก็มีความรู้สึกเอ๊ะเราเป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าก็รีบเร่งตัดหญ้าแล้วก็เก็บกวาดใบไม้เพราะว่ามีเวลาเพียงช่วงบ่ายจนถึงค่ำอันนี้แหละครับแล้วก็พอฝนตกก็เปียกๆแฉะแฉะอยู่กว่าจะอาบน้ำมาช่วงค่ำแล้วก็พาเจ้าตัวเล็ก2ตัวไปหยอดวัคซีนก็โหมีความรู้สึกว่าถ้าเราเปียกๆแล้วก็มีเหงื่อเนี่ยมันกินตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะโสภาเลยอาบน้ำนี่แบบค่อยยังชั่วขึ้นมาเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าโอ้โหแล้วคนที่เขาอยู่ในภาคกลางที่มีโคลนน้ำท่วมแล้วก็พัดพาไปกว่าจะได้เข้าไปสู่บ้านเรือนอาศัยแล้วก็กำลังเก็บกวาดล้างบ้านกันอยู่กว่าจะอาบท่าหรือว่าห้องน้ำห้องท่าอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หลังจากการฟื้นฟูแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีนายกแล้วก็ทั้งครม.ก็ลงไปในพื้นที่กันก็หวังว่าอย่างว่าต้องให้ระดมให้ช่วยเหลือแต่ว่าเหนืออื่นใดก็คือจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่เราได้เคยได้รับฟังในพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ไว้เมื่อช่วงหลายปีแล้ว30กว่าปีแล้วที่ได้มีครั้งหนึ่งได้เกิดได้นะครับมีผู้ว่าได้กลับมาคมทูลถึงจังหวัดน่านมันก็ตรงที่ท่านพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าน้ำจะต้องเข้ามาในพื้นที่นั้นลุ่มพื้นที่ต่ำมันก็ถ้าไม่มีเขื่อนหรือสิ่งต่างๆที่จะได้กักหรือว่าชะลอน้ำได้นี่นะครับครับก็ให้ไว้กับกำลังใจแล้วก็คงจะในการช่วยเหลือแล้วก็ระดมการช่วยเหลือกันอยู่ในภาคกลางแล้วก็เก็บรวบรวมข้าวของนะฮะหรือว่าการบริจาคไปแต่จะทำยังไงให้มันสามารถที่จะนะฮะสามารถที่จะดูแลกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติแบบนี้กันขึ้นอีกหรืออีกหลายพื้นที่ที่กลัวว่าจะมีฝนตกมาแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าเราก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีทางจิสดาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ที่คาดว่าฝนตกหนักๆแล้วถ้าหากว่าน้ำนะฮะตัดเส้นทางเข้าไปแล้วตัดเส้นทางการเข้าออกปิดล้อมนะฮะหมู่บ้านต่างๆนั้นออกไม่ได้นี่จะทำยังไงโดยเฉพาะบนพื้นที่ที่อยู่สูงๆนั้นไปครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภเลิศทำฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับฝนฟ้าก็กระหน่ำลงมาทั้งในภาคกลางแล้วก็ทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือก็มอบเพลงของคารวานให้เป็นช่วงต้นของรายการในคืนวันนี้นะครับ0816-346-452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816-346-452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีที่ส่งเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลช่องทางการได้สื่อสารกันกับในทนดนตรีทางออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้อันนี้ทางด้านก็คงจัดรายการเป็นเรื่องของรายการพิเศษและการรายงานต่างๆของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็การแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าไปช่วยเหลือการดำเนินการซึ่งก็ทางสื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตั้งแต่ช่วงต้นของการรายงานการแถลงข่าวการจัดประชาสัมพันธ์การรายการจัดการให้บอกกล่าวเราแจ้งกันว่าจะต้องมีเส้นทางต่างๆที่จะต้องไปช่วยเหลือแล้วก็คนที่จะต้องเข้าไปรับข้าวของที่จะต้องช่วยกันในเบื้องต้นกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะผู้ว่าน่านท่านก็งานหนักอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางสมาชิกทางรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต่างๆเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นกันก็ไปกันอย่างให้รวดเร็วแล้วบ่งไวกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันท่วงทีนะฮะส่วนอื่นๆคงจะต้องหลังจากนี้นะครับการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องของบรรดาการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมากับน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ครับก็ต้องช่วยเหลืออย่างไรเราก็พยายามดำเนินการเข้าไปครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เท่าจะทำได้นะไม่ว่าจะในช่องทางใดที่สามารถที่จะสื่อสารหรือมาจะได้ช่วยกันนะครับทางศิลปินเพลงเพื่อชีวิตก็กำลังรวมตัวกันที่อาจจะมีการจัดรูปแบบของคอนเสิร์ตหรือในสิ่งที่จะไปช่วยเหลือในพื้นที่กันให้ได้นะฮะข้าวของที่เราจะบริจาคไปในส่วนของที่หน่วยงานเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะฮะรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือกันในเบื้องต้นนะครับการที่จะต้องนำการไปเยียวยาค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงนี้ที่ต้องใช้การไปฟื้นฟูในช่วงที่น้ำลดลงไปก็จริงแต่เหลือไว้แต่ร่องรอยของความเสียหายนะครับขยะเยอะมากเห็นในนะครับในช่องข่าวต่างๆมากันกับน้ำแล้วก็ลดลาฮะมากันแบบพรางพรูมันแรงมากๆครับเห็นภาพคลิปต่างๆแล้วนี่มันโอ้โหน้ำป่าน้ำที่พัดพาเข้าของเสียบ้านเรือนเข้าของกระจัดกระจายรถลานี่ปลิวเลยนะฮะอย่างกับไปกันแบบใส่น้ำแบบรับมากันพรั่งพรูจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาจุดยั้งตรงนี้ได้ก็มีสิ่งเดียวที่เราคิดว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องหาวิธีการที่จะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไปต่อไปกันนะครับเดินทางกันด้วยเพลงก็ฝนกันแล้วกันนะครับฝ่าลมฝนและคนที่เปียกฝนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจและการจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างมณิภาเทียมแสงตื่นใจชนเมืองสมเกียรติไทยมณีบุญประกอบอกิจหัสดินเทพหัสดินนายอิทยาช่างน้อยนักเดินทางและคุณป๋องสุภเลิศขับฤดีคุณอ้อยเอเจบอกลิงก์ฟังรายการถนนดนตรีวันนี้ไม่มีสัญญาณฟังไม่ได้เลยเอาละครับก็โบกี้นัทชัย BK บอกฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ครับแล้วก็มีลิงก์ต่างๆที่ส่งไปให้ทางแอดมินนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารฝากร้านด้วยหากพี่น้องใจพี่ๆน้องๆสมาชิกท่านใดผ่านมาห้าง M Spear สุขุมวิท22อ๋อฮะมีบุญเส้นโบราณน้องของคุณตู่คนงานบ้านโป่งเด็กฝั่งทนหลับไปแล้วอ๋อเมื่อคืนโทษทีเมื่อคืนนะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็ทางได้ชมถนนดนตรีไลฟ์เป็นเทปบันทึกการแสดงของ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาร์ตดนตรีเวชานนท์ไปบ้างแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปนะฮะเยอะๆกันจะได้มีโอกาสที่จะถ้าทำหน้าที่กันต่อไปก็จะได้นะฮะได้มาจัดกันอีกถึงแม้จะเกษียณแล้วตอนนี้ก็ให้กำลังใจคนที่ดูแลไอ้บ่าป่วยเส้นเลือดในสมองตีบอยู่นะฮะท่านรองของผมเนี่ยนะครับก็พักรักษาตัวเยอะๆนะฮะอย่าเครียดมากแล้วก็เมื่อสักครู่นั่งอ่านเรื่องครับที่เป็นจากพระสำหรับที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว31ปีในเรื่องของน้ำที่ทางผู้ว่าน่านอดีตนะฮะได้เคยกราบประคมทูลว่าน้ำจากทางน่านนะฮะเกิดเกินกว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วลงมาเนี่ยเขื่อนที่ศิริกิติ์จะรับน้ำได้ไม่มากฮะก็จะต้องลงไปท่วมพื้นที่อื่นๆนะครับพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชดำรัสในเรื่องนี้มาตั้ง30กว่าปีแล้วครับก็นี่แหละครับสิ่งที่เราก็คงจะต้องทำยังไงสำหรับคนชังจังหวัดน่านที่ต้องรับน้ำอย่างนี้มา3ปีที่ผ่านมาจะทำยังไงจะแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างไรก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารชาติบ้านเมืองกันไปส่วนผู้ที่ประสบเหตุต่างๆหรือมีบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นก็ถ้าต้องอยู่ในพื้นที่ก็แน่นอนครับว่าต้องเตรียมใจที่ต้องรับสภาวะแบบนี้ถ้าฝนกระหน่ำลงมาแล้วน้ำลงมาขนาดจำนวนมากแล้วก็มหาศาลขนาดแล้วก็รุนแรงเชี่ยวกรากเราจะทำยังไงต่อไปในการรับมือหรือว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรอการบริจาคอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปมากน้อยมากน้อยนานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือเหนื่อยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็กำลังเช็คคนที่อยู่ใกล้ตัวกันไม่ว่าจะเป็นน้าจุมพลหรือพิสุทธิ์ที่เขาอยู่ที่น่านหรือแม้กระทั่งทราบว่าอาจารย์เดี๋ยวนะดูเดี๋ยวลืมติดปากที่ก็อายุมากแล้วเห็นว่าอยู่ที่น่านเหมือนกันนะฮะก็มีศิลปินอยู่หลายท่านเดี๋ยวคงจะต้องค่อยๆเช็คกันดูว่าสภาพต่างๆเป็นอย่างไรกับเรื่องของความเสียหายเมื่อตอนช่วงที่หัดใหญ่ก็เห็นร้านหนังสือที่มีร้านหนึ่งที่หนังสือเสียหายมากๆนะครับไม่หมดเลยแหละครับทั้งหมดเลยก็น่าเสียดายหนังสือที่เก็บสะสมมาเป็นนับพันๆเล่มนะครับก็น้ำก็จะพัดพาไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นแม้กระทั่ง ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้ก็ตามทีนะครับกับเพลงเกี่ยวกับฝนนี่ครับชุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเจ้าสาวที่กลัวฝนและฝนแรกครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มสามสิบเก้านาทีครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับสักครู่นี้ที่นึกไม่ออกก็คืออาจารย์เทพสิริสุขโสภาสักครู่นี้ที่ด่านอาการเตี้ยสุพรรณบุรีก็บอกว่าอาการฮิสโตรกมันจะเกิดร้อนปวดหัวแล้วก็หลังจากนั้นประมาณตอนช่วงที่เราเกิดเหตุเกิดสถานอะไรลักษณะอาการนี้นะมันก็จะเกิดในช่วงที่อากาศอ้าวๆร้อนๆทำอะไรต้องระมัดระวังด้วยก็65แล้วสำหรับท่านที่ฟังอยู่ผมก็เลข6แล้วก็ลังตามไปมันก็จริงๆนะคล้ายๆกันทำอะไรแล้วก็ลืมตัวเองทุกทีนะครับที่ปีนป่ายขึ้นไปก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเรา60บางทีจะปีนขึ้นต้นไม้ก็ปีนกันเลยนะครับลืมไอ้ตอนลงมันไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนยังโหนตรงนั้นลงนี้ลงอันนี้มันโหนไม่ได้แล้วก็บางทีก็ขึ้นที่สูงก็ไม่เคยกล้าขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็กำลังดูเรื่องการฟื้นฟูรัฐมนตรีนะครับช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีต่างๆได้ลงไปนะฮะในพื้นที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับเจเศษไทยเศษนี่ก็ระดมสรรพกำลังทุกอย่างกำลังดูเรื่องปภ.ที่เขาหน่วยงานรถดูดโคลนรถล้อยางสถานีอะไรต่างๆรถอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโรงครัวพระราชทานได้ดูมามันก็เครื่องดูพวกเจ้าสัวนี่เขาช่วยอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเอาเห็นมี CP บ้างเหมือนเห็นที่เซเว่นเหมือนกันเนาะก็ส่งข้าวของกันไปใช่ไหมครับก็ส่งไปเยอะๆนะฮะใครที่เข้าไปทำอะไรที่เป็นเกษตรอะไรอยู่ทั้งที่สูงเยอะๆก็ช่วยๆส่งกันไปเยอะๆแล้วกันนะเวลาที่เกิดเหตุนี่มันก็เราก็ไม่อยากจะไปโทษแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรบ้างที่แน่ๆก็คือน้ำมันลงเร็วครับมากๆพื้นที่สูงๆตรงนี้จะเป็นอย่างไรในการกักน้ำให้ได้ในอนาคตเนี่ยจะทำยังไงไม่สามารถที่จะมีเส้นทางที่จะปะทะให้กับน้ำไปแล้วการกำจัดขยะนะครับวันนี้ผมได้ดู NBT ของผมนี่แหละครับเยอะเลยนะฮะก็เรื่องของทางศูนย์ที่อยู่ในเขตในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสำนักประชาพันธ์เขต2ก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็พื้นที่ที่เขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกำลังเก็บกู้กันนะฮะซากต่างๆทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่น้ำพัดเสียหายเนี่ยเป็นขยะนะครับก็เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยากจะเอาข้าวของไปช่วยเหลือกันเดี๋ยวก็จะดูทางเบอร์โทรที่ติดต่อกันนะฮะว่าจะทำยังไงที่จะสื่อสารแล้วก็ส่งเข้าไปให้ได้เร็วรวดเร็วกันแต่ตอนนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับสภากาชาดไทยก็มีการเร่งระดมเข้าไปอยู่แล้วครับหรืออาจจะบริจาคที่นั่นก็ได้นะครับสำหรับท่านที่จะบริจาคเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดน่านนะฮะที่ปัวเราก็ยังจำได้ว่าพื้นที่อย่างนี้ก็พอดูภาพถ่ายแล้วจะเริ่มคุ้นๆแล้วพอดีผมกำลังถามกอนกุยนะกฤษดาสุนทรที่อยู่สวทสุรินทร์ที่เคยอยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็กำลังดูภาพเก่าๆพอที่ปัวนี่เขามีส่งภาพส่งมาให้มาตอนที่เราไปทำบริจาคพระห่มนะฮะทำโครงการไปบริจาคพระห่มเครื่องกันหนาวที่นั่นก็พอดูภาพเก่าๆแล้วเอ๊ะจะคุ้นๆหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะถนนแล้วก็เส้นทางที่เราเคยลงมาจากทางบ่อเกลือแล้วก็เส้นทางมาถึงที่ปัวเนี่ยเรามาพักรถจอดกันอยู่พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งคณะเราก็จำนวนหลายร้อยคนที่เคยไปทำกิจกรรมก็เลยเอ๊ะบ้านเมืองพอตอนนี้เขาเริ่มฟื้นฟูแล้วก็เห็นสภาพบ้านแล้วก็จากเรื่องบุญคุณว่าตรงนี้คือจุดที่เราก็เคยผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับกับเพลงฝนดินครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ด่วนบขสนี่จะขึ้นสู่จังหวัดน่านนี่ก็มีหลายคันที่ต้องเดินทางกันนะครับไปในพื้นที่ก็ถ้าเดินทางลำบากก็ฝากข้าวของส่งไว้ให้กันผู้ที่เขาหน่วยงานที่เขาได้รับผิดชอบกันแล้วกันจะได้ไม่เป็นภาระวันนี้พื้นที่ก็มีการรับบริจาคเดี๋ยวผมดูเห็นเบอร์โทรแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ได้นะฮะแถลงข่าวแล้วก็ส่งในข้อความไว้ว่ามีข้อมูลไว้มีเบอร์โทรที่อยู่ที่จังหวัดน่านที่สารกลางจังหวัดเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในเพจหลงรักน่านบอกพื้นที่น้ำหลากมันท่วมมานานแล้วตามบันทึกภาพน้ำหนองหลวงพ.ศ. 2424จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหลวงวัดศรีมงคลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านบันทึกความทรงจำของมหาอุทกภัยที่ทั่วเมืองยมเดิมริมแม่น้ำย่างบ้านเรือนและวัดวาเสียหายผู้คนต้องอพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนที่ตั้งของชุมชนแต่ยังเตือนเราว่าพื้นที่น้ำหลากมีความทรงจำของมันเสมอภาพนี้จึงมิใช่เพียงงานศิลปะหากเป็นบันทึกภัยพิบัติของชุมชนที่ส่งต่อคำเตือนข้ามเวลากว่า140ปีมาถึงคนรุ่นปัจจุบันนี่ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ำท่วมมาเป็นร้อยปีแล้วปิดท้ายด้วยเพลงน้ำฝนนะครับมาในช่วงหน้าช่วงที่2ของทุนดนตรีกันครับ

0: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักประเมินสถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายังมีฝนสะสมหลายพื้นที่ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งได้แก่แม่น้ำยมระดับน้ำในสถานีต่างๆยังต่ำกว่าตลิ่งโดยได้บริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทเพื่อลดผลกระทบต่อเขตเมืองสุโขทัยแม่น้ำน่านมวลน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสามีแนวโน้มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันส่วนแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังสถานีอำเภอวิเชียรบุรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมและปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขโดมวัดบ้านร้องจังหวัดน่านบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริม
6: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประเมินความเสียหายพร้อมกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบอาชีพจึงได้สั่งการให้เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนกำชับให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและในวันพรุ่งนี้จะร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบริเวณโดมวัดบ้านร้องเพื่อจะได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือทั้งหมดขอการสนับสนุนบุคลากรเข้าตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้งานได้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอดสั่งเร่งระบายน้ำหลังฝนสะสมสูงสุดถึง197มิลลิเมตร
7: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดร่วมกับนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงโดยนายอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครแม่สอดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดเร่งสำรวจความเสียหายและเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อผ่านน้ำลงสู่ลำห้วยแม่สอดโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงณเวลา 17:00 นพบว่าสถานีวัดวังตะเคียนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 197.2 มมซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดในประเทศไทยในรอบวันดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นชั่วโมงที่สองด้วยเพลงที่สมาชิกของทนดนตรีคุณจรัสจากสิงหานครนะขอไว้ชื่อว่าเพลงว่าไม่มีชื่อตอนที่ทนดนตรีไลฟ์เชิญนัสูมาก็มีผู้ที่ได้แต่งเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ก็มาชมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนัสูก็ได้แนะนำนะครับให้รู้จักด้วยว่าเป็นคนที่เขียนเพลงในอัลบั้มกังหันลมโบราณเป็นอัลบั้มที่ออกมาเคียงข้างออกมาใกล้เคียงกันกับอัลบั้มไข่มดแดงเป็นอัลบั้มเพลงชาซึ่งในช่วงนั้นหลายเรคคอร์ดทำงานอยู่ก็งานคุณภาพอีกงานหนึ่งครับการเดินทางในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันที่เดือนมิถุนายนรุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีควบคุมเสียงในสืบสารรักษาต่อยอดได้โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมได้เจอแล้วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ขอขอบคุณท่านที่ร่วมปันน้ำใจบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับมูลนิธิครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็สามารถที่จะส่งเข้าไปได้นะครับทั้งสแกนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ020-3-04545-1ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี020-3-04545-1ก็บริจาคเข้าไปหรือสอบถามข้อมูลได้ @friendซอฟพานะฮะโทร02-054-6546นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้เข้าไปในไลน์ของทนดนตรีกันด้วยครับจะได้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้สมาชิกได้ช่วยกันไปบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยกันนะครับยามนี้ต้องระดมเข้าไปเบื้องต้นหนึ่งก่อนหลังน้ำลดแล้ว เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องการแก้ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากันตรงนี้นะฮะจะทำยังไงกันต่อไปในภายภาคหน้านี้ก็ต้องเอาปัญหาตรงข้างหน้านี้ให้ได้กันก่อนว่าจะช่วยกันอย่างไรนะฮะในยามที่น้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพบ้านสภาพเมืองสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากทางหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่อาสาสมัครทั้งหลายแล้วด้วยก็ต้องระดมเข้าไปช่วยกันตรงนี้ด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ทั้งที่คุณทั้งขอใน Google Form ที่ทำแบบฟอร์มไว้ให้แล้วก็ในไลน์ก็ติดต่อสื่อสารกันมาก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมอบเพลงต่างๆให้ในคลิปวันนี้ในชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3ข้างหน้านี้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้และชะตากรรมครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มีผู้ฟังที่ขอกล่อมลูกก็เลยต่อเนื่องจากนกกล่อมลูกมานกขาวเถื่อนให้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่แล้วก็วันนี้ก็มีความยากลำบากของผู้ฟังที่จะฟังถนนดนตรีบอกว่าเข้าเว็บในการฟังทำไม่ได้เลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรฟังถนนดนตรีมาดามออยบอกคืนนี้ฟังถนนดนตรีใช้ความพยายามมากค่ะกว่าจะฟังได้ที่ใช้ทางเนี่ยนะฮะเข้าทางแบบฟอร์มไอ้เนี่ยลิงก์รายการที่ให้ฟังทางออนแอร์ไอ้เขาเรียกดูดิเนี่ยนะฮะทางโซเชียลเนี่ยนะครับทางมือถือเนี่ยก็ลำบากลำบนกันไปตามๆกันดีครับอย่างเงี้ยนะฮะทางใช้ความพยายามกันหน่อยครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองนะครับพอดีผมกำลังดูที่เขาโหเห็นซากปรักหักพังแล้วก็เห็นร่องรอยที่น้ำพัดทำลายแล้วก็พัดพาเอาซากของต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็เศษวัสดุอะไรต่างๆพัดพามากับน้ำแล้วลงมาถึงพื้นที่ทางปัวเส้นทางที่น้ำลงมาถึงพัดเข้าไปทางบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วโอ้โหต้องใช้เวลากันมากๆเลยเหน็ดเหนื่อยกันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีดราม่ากันเรื่องภูเขาหัวโล้นเรื่องอะไรต่างๆตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับเราอย่าไปโทษกันเลยครับตอนนี้มันไม่มีใครที่จะอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับก็ธรรมชาตินะฮะเราใครไม่เกิดขึ้นตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากแค่ไหนทุกๆคนก็อยากจะเข้าไปในสถานที่ที่มีความสวยงามกันทั้งนั้นนะฮะแม้กระทั่งน้องเอกพงศ์ผู้พิการสายตานี่ก็ขนาดว่าเขามองไม่เห็นแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความงดงามร้านกาแฟที่เขาไปที่บ่อเกลือขึ้นไปบนภูเขาสูงนั่นนะก็ได้ฟังจากความงามที่คนที่เขาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งผู้พิการสายตาจะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันมีความงามอย่างไรนะฮะเรื่องของธรรมชาติที่เวลาขึ้นไปบนที่สูงกันน้าหงาเรื่องหนังใช่ไหมฮะอรุณการแหละครับวันที่3กันยายนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องเป็นยังไงอะไรผมไม่ได้ตามเลยเห็นเขาไปดูวันก่อนที่กลางแปลงเลยครับก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขอตามนิดนึงในหนังอะไรอรุณการใครมีข้อมูลก็ส่งกันมาบ้างนะครับคนที่มุมน่ารักก็มีบอกว่าไม่เป็นไรในเวลาที่เหมาะสมมันเยียวยาจิตใจได้มากน้อยก็ไม่มากก็น้อยเป็นพลังบวกเห็นกองทรายเต็มบ้านไม่เป็นไรหมู่บ้านนี้ช่างก่อสร้างเยอะได้ทรายก่อฉาบฟรีกำไรแน่นอนเห็นกองไม้เต็มบ้านไม่เป็นไรหน้าหนาวมีฟืนก่อไฟไม่หนาวแล้วเห็นท่อนไม้สูงไม่เป็นไรมีอาชีพใหม่แล้วอบทานขายแถมได้ไม้ซ่อมบ้านเห็นโคลนเต็มบ้านไม่เป็นไรเอาไว้ปลูกผักสวนครัวผักต้องสวยแน่ๆเห็นคนมากมายมาให้กำลังใจไม่เป็นไรเราเข้มแข็งกำลังใจดีเพราะได้กำลังใจดีๆจากทุกคนสุดท้ายไม่เป็นไรตราบใดยังมีลมหายใจชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนปัวสู้ๆครับโอ้นี่มองแง่บวกมากเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรยังไงก็สู้กันต่อไปเหมือนทนดนตรีครับเราก็สู้กันมานานแล้วกว่าจะจัดรายการเพลงเพื่อชีวิตได้จนกระทั่งถึงวันนี้31ปีไม่เป็นไรเรายังเดินทางกันต่อไปครับ

ัดขานการสร้างกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวให้ธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติทั้งหมดที่ทุกดอยดงดอยทั้งหลายที่ขึ้นไปที่สูงก็จะมีสิ่งที่เราได้ไปพบได้ไปเจอเห็นในเรื่องของทั้งความงดงามทั้งธรรมชาติทั้งป่าเขาแล้วก็อากาศถ้าว่าเราไปพื้นที่ในอากาศที่เย็นหนาวเราไปสัมผัสบรรยากาศเท่านั้นแต่ในช่วงนี้ก็ต้องสัมผัสบรรยากาศของฝนที่ตกลงมากันอย่างมากๆในหลายบนดอยทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะคุณครูที่ไปสอนเด็กๆที่ต้องฝ่าโคลนฝ่าน้ำเข้าไปกว่าจะไปถึงได้เส้นทางไม่ไกลแต่ใช้เวลาเดินทางนานต้องเข้าฝ่าไปในเส้นทางที่ยากลำบากนะฮะก็ต้องมุ่งมั่นจริงๆนะฮะถึงจะอยู่ได้ครับเพลงเดือนเต็มดวงนะครับน้องปฏิญญาเป็นคนร้องไว้ก็มีผู้ฟังที่ขอเพลงจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวของณต้อมกิติพงศ์ขันธการณต้อมสองวัยจากคุณจิมที่อยู่พัทยาดีให้คุณสุภเลิศดูแล้วเอ๊ะมีเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ฟังแล้วนานแล้วก็คงจะปิดท้ายกันในชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับกับบทเพลงของณต้อมกิติพงศ์ขันธการณต้อมสองวัยจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 น.วันนี้เว้นแต่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะเร่งระบายออกโดยเร็วส่วนการฟื้นฟูจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกฟื้นฟูได้แล้ว 83% ของพื้นที่แต่จะต้องล้างซ้ำหลายรอบเพื่อให้สะอาดและเรียบร้อยส่วนพื้นที่อื่นจะทยอยฟื้นฟูเช่นในเขตเทศบาลเมืองน่านทำความสะอาดไปแล้ว24สายทางและจะเก็บตกขยะรอบที่2ทุกชุมชนส่วนตลาดสดกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วและจะทยอยเปิดโรงเรียนตามความพร้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งนี้ประชาชนทยอยเดินทางออกจากศูนย์พักพิงกลับบ้านเนื่องจากระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียง44คนจาก109คนส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วทุกอบต.และเทศบาลจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีโดยจะได้รับเงินก้อนแรก 6,700 บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวที่จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนันทิกากิปาโลรายงาน
0: ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านยืนยันจ่ายน้ำให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดแล้ว
2: นายณรงค์ฤทธิ์คงปานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านเปิดเผยถึงสถานการณ์การจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านดูแลการจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปัวเชียงกลางท่าวังผาเวียงสาและนาน้อยด้วยปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว 100% มีเฉพาะบางพื้นที่ในอำเภอปัวที่มีปัญหาเรื่องท่อหลุดซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ50ครัวเรือนคาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำในอำเภอปัวโดยปกติมีการใช้น้ำอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันมีการใช้น้ำวันละกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตรคาดว่าหลายคนจะใช้เพื่อล้างบ้านเรือนยืนยันมีการจ่ายน้ำเพียงพอต่อความต้องการสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านการใช้น้ำสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังได้สนับสนุนน้ำสะอาดไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว 435,000 ลิตรและจะจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องจนถึงภาวะปกติส่วนคุณภาพน้ำยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพความขุ่นไม่ให้เกินค่ามาตรฐานก่อนจ่ายไปสู่ประชาชนพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ทางการคูเวตประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียซึ่งทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการประนามกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่หมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งกองทัพอิสราเอลให้เหตุผลว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรียที่เป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศคูเวตยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร่วมกันดำเนินมาตรการกดดันให้อิสราเอลยุติการรุกรานดินแดนของซีเรียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

บางครั้งก็ต้องอดทนว่าอยู่ในพื้นที่ดงดอยห่างไกลความเจริญแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องมาแข่งแย่งไม่ต้องมานั่งเบียดเสียดยัดเยียดต้องมาแข่งขันหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางการจราจรที่วันหนึ่งก็สองสามชั่วโมงในภาคเมืองคนที่อยู่ในที่อยู่ในชนบทอยู่ในบ้านกลางไพรอยู่ในดงดอยต่างๆจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในพื้นถิ่นที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่มาเนิ่นนานแล้วก็อยู่กับญาติพี่น้องมีชุมชนมีครอบครัวมีความสุขอาจจะทางไกลหรือช่วงหน้าแล้งอาจจะต้องขาดแทนน้ำช่วงหน้าฝนต้องประจนกับภาวะน้ำท่วมแต่มันก็มีความสุขที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันก็หาอะไรที่มาทดแทนชดเชยไม่ได้บางทีไม่ต้องไปซื้อข้าวของอะไรที่มีราคาหรูหราแพงๆแต่ก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจเช่นที่เพลงซึ่งคุณผู้ฟังได้ขอมาจากกาญจนบุรีก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันบ้านเฮาอยู่นานไม่มีนะฮะเอ๊ะเพิ่งให้ใส่ไปผมก็ไม่รู้ศิลปินเหมือนกันนะว่าวงอะไรพอดีได้ให้คุณบุญประกอบได้ใส่ให้เมื่อช่วงที่แล้วก็อยากฟังนะแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจว่าใส่ไว้ให้หรือเปล่าก็คือเพลงว่าบ้านเฮาอยู่นานไม่รู้ว่าศิลปินชื่ออะไรอันนั้นอะไรนั่นนะสักอย่างช่วงนี้กำลังดูศิลปินใหม่ๆที่ทำงานอยู่ในเพลงศิลปินอิสระก็กำลังดูอยู่ว่าปีหน้าก็กำลังตั้งใจว่าจะพยายามหาเพลงของศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ทำงานในแง่มุมมองใหม่ๆกันนะฮะอ๋อบ้านฮาวอยู่นานเจอไหมบ้านฮาวอยู่นานหรือบ้านฮาวอยู่นานสายเพี้ยนพิมพ์ไปผิดอ๋อใช่มันเห่าคือเป็นบ้านหาแล้วฮะโอเคเริ่มหลายตา60แล้วยังมาถือสาขาไอ้ป๋องครับก็เริ่มหลายตาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาหมอแต่เช้ามืดเลยนะฮะไปโรงพยาบาลมาหมอนัดตรวจ9โมงนะครับโดนหมอดุมา2ครั้งแล้วเพราะว่าเลื่อนเนื่องจากจัดถนนดนตรีไลฟ์เราตรงกับที่คุณหมอนัดก็เลยต้องเลื่อนมา2ครั้งแล้วคุณหมอโทรมาเองเลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอาใจใส่คนไข้ดื้อคนนี้ต้องตรวจเช็คทั้งเรื่องหัวใจคลื่นหัวใจนะครับความดันโลหิตนะฮะความดันเรามีความดันสูงแล้วก็อะไรกันหมอยุรกรรมอ๋อฉีดคราวนี้เขาบอกตั้งแต่ฉีดแค่บาดใหญ่แล้วนะให้ฉีดงูสวัสด์ด้วยเพราะเคยเป็นเมื่อคราวที่ผ่านมาอุ้ยทรมานอุ้ยสวัสดิ์แล้วมันเป็นตรงขาตรงกล้ามเนื้อด้านหลังด้วยตรงน่องโอ้โหตอนที่มันปวดที่มันช่วงระหว่างกำลังเริ่มจะหายลดไข้ไปแล้วแต่มันคันนี่นะครับโอ้โหคุณเนอะทั้งคันทั้งปวดทั้งไอ้ตรงที่มันทำลายเข้าไปในประสาทตรงกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหมันอย่าให้พูดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าต้องฉีดป้องกันงูสวัสดได้แล้วก็รู้สึกจะเข็มละลายตังค์เหมือนกันนะต้องออกตังค์เองด้วยเอามาเบิกไม่ได้หรอกนะครับครับเพลงที่ขอในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับก็เจอแล้วนะฮะคุณป๋องได้ครับแล้วก็เพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับนะฮะเพลงบ้านเฮาอยู่นั่นนะฮะแล้วก็เพลงจะได้จากดวงดาวเดียวดายครับ

เป็นชื่อเพลงที่สั้นที่สุดในงานของดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินที่รวมตัวกันมาแสดงให้กับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งที่นังหงาคารวาจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวาแล้วก็มารวมกับคารวาน้อยนะฮะก็คงได้ฟังได้ชมกันในทนดนตรีไลฟ์เป็นภาคของรายการโทรทัศน์ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็ลืมอย่าลืมติดตามหลังจากจบเทปของพี่อาสินทรีเวชนนท์70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็จะเป็นเทปของการแสดงที่บันทึกไว้ครับอินบุโดกันกบไมโครแล้วก็ไทยธนาวุฒินะฮะก็ติดตามกันได้ในทางช่องNBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็อยู่กันทางวิทยุที่ทำหน้าที่กัน31ปีแล้วนะครับจะมีคำถามบอกถ้าเป็นป่าที่น่านทางเหนืออย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้ำถ้าฝนตกขนาดนี้จะมีเรื่องน้ำท่วมไหมท่วมแน่ๆหรอครับไม่ต้องห่วงเขาตก400น้ำ400นี่มันยังไงก็เอาไม่อยู่ต้องให้เป็นป่าอุ้มน้ำซับน้ำไว้แค่ไหนก็ตามทีตอนนี้ก็ช่วยกันได้ก็พยายามช่วยพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากอยู่ในขณะนี้นะครับทุกหน่วยงานที่ระดมกำลังเข้าไปทุกสรรพกำลังผู้คนที่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่จะฟื้นฟูต่อไปข้างหน้าด้วยเรื่องของกำลังใจให้ต่อกันและกันยามที่เขาท้อแท้ในยามที่เขาเหนื่อยยากเราอย่าไปดราม่าอะไรกันเลยฮะโจมตีต่อว่าอะไรก็คนไทยเป็นของเราทั้งนั้นเราไม่มีใครคงจะตัวจากพื้นที่หัดใหญ่ที่ผ่านมาที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าในกรุงเทพเองที่เคยน้ำท่วมก็เราก็เคยเจอสภาพแบบที่เราเจอกันมาทั้งที่เหล่านี้ตายหัวซุกหัวซุนกันไปเมื่อปี54ก็เคยมาแล้วฮะกลับต้องกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายอุตริตพาลูกหอบเสื้อผ้าข้าวของกันไปหนีตายไปหนีน้ำท่วมกว่าจะกลับมาสู่กรุงเทพในการทำงานได้ก็เล่นเอาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ขับรถอ้อมไปถึงนู้นนะครับกว่าจะไปถึงอุตริตได้ในสภาพเมื่อปีที่เราน้ำท่วมเราก็เคยเจอกันมาแล้วต้องเห็นใจกันทุกส่วนนะครับไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดในเรื่องแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันยามที่ทุกคนได้ประสบในสถานการณ์หรือชะตากรรมอย่างนี้นะครับเพลงที่เมื่อวานนี้ขอไว้นะฮะทางกุกันฟองของทนดนตรีก็เกี่ยวกับทางเหนือทางเหนือก็อยู่ในช่วงนี้กับการให้กำลังใจนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครแล้วก็จากเชียงใหม่ของกุหลาบปากสั้นมาครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สัญญาณกลับมาหรือยังโอเคครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในคืนวันอาทิตย์กับทนดนตรีผมพิจิตรุ่งสมัยนะครับก็เพลงที่ขอมาจากเชียงใหม่แล้วก็คุณเจ้าคุณรับส่งภาพแม่พระจันทร์เต็มดวงตอนวันมาฆบูชามาให้ชมแล้วอิจฉาคนที่อยู่บนดงดอยสูงตอนนี้ก็คนที่อยู่บนดอยสูงที่จังหวัดน่านก็กำลังลำบากนะฮะก็ที่ปัวก็ที่อีกหลายๆที่นะครับที่น้ำกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลกันในเพจที่ผมอ่านๆอยู่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งนะคือเราบอกว่าแพลนกันไว้เป็นเดือนว่าจะมาเที่ยวน่าน2คืนมา21กับ23จองที่พักทุกอย่างไว้หมดแต่อยู่ๆแผนท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นช่วยผู้ประสบภัยแทน2ถึง3วันนี้ได้มีส่วนช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนมากมายจากเหตุน้ำท่วมในจังหวัดน่านทำอะไรกันมากมายย้ายคนโรงครัวถุงยางชีพโชคดีตรงที่เรามีประสบการณ์กันมาก่อนและการทำงานของปภ.ที่เข้ามาประสานกับกู้ภัยมันดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาหน่อยทุกอย่างเลยไวไปหมดสู้ๆนำเมืองน่านเดี๋ยวมีโอกาสคนจะวางแผนมาเที่ยวน่านอีกทีนะครับก็ในสิ่งที่เราคิดว่าสร้างสรรค์นะช่วยกันนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการต่อว่าต่อขานกันหรือโจมตีอะไรกันมันต้องเลิกคุยกันเรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องต้องแก้ปัญหานะครับถึงมันจะแก้ยากแก้เย็นกันบ้านเมืองของเรานี่ก็ต้องแก้กันต่อไปครับมีกำลังใจกันนะฮะบรรยากาศทั้งเหนือหน้าหนาวนะฮะก็ทุกคนก็จะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชื่นชมทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งความงดงามทั้งเรื่องของธรรมชาติขุนเขาที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศกันอยู่เป็นประจำทุกๆปีนะครับปีละครั้งสองครั้งก็ว่ากันไปตามเส้นทางที่เดินทางนะฮะแต่พอหลังที่เกิดเหตุเกิดอุทกภัยน้ำท่วมก็ต้องไปฟื้นฟูต้องไปช่วยกันนะครับอย่าปล่อยให้ทอดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยเขาโดดเดี่ยวกันในการสู้เพียงลำพังไม่ได้นะครับก็อีกสัมผัสหนึ่งในบรรยากาศหน้าหนาวที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของกาแฟคาเฟ่โพเอทรีเอกพจนาพิทักษ์ครับ

0: งนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงข้ามองมน
1: เป็นประมาณนี
0: ้มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: แอดเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีก็กลมเสียงเห็นร้านรวงร้านกาแฟที่มีความงดงามมีความตั้งใจมีเสน่ห์มีเรื่องราวดีๆที่เป็นสิ่งที่อยู่บนตรงดอยที่กว่าจะสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักต้มแรงของแต่ละร้านแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องมาลายหายสิ้นไปกับสายน้ำและก็ความเสียหายจากบรรดาเศษซากปรักหักพังกว่าจะฟื้นกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นร้านตวงได้อีกนี่คงต้องใช้เวลากันมากพอสมควรทุนรอนที่หายไปการทุ่มเทที่ทำงานมาก็คงต้องหมดไปกับการที่จะต้องฟื้นคืนสภาพในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะทำได้ช่วยกันได้แบบนี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือเจือจานกันไปสำหรับการบริจาคข้าวของเครื่องใช้ในภายภาคหน้าจะมีการทำโครงการอะไรที่สามารถที่จะให้เอาชนะธรรมชาติได้ก็คงจะต้องดูกันไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าแน่ๆก็คือเราก็คงจะต้องอยู่กับธรรมชาติวิถีของธรรมชาติเหล่านี้ต่อไปนะครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการเจริญวสันต์มงสว่างสมเกียรติธรรมนีวุฒิประกอบโอกินมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจจำนันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงนะครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้า3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสัปดาห์หน้าติดตามกันใหม่นะครับลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

บนบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายท่านต่างหลายเคยสังเกตพ้องก็ว่าคนเฮาทุกวันนี้มีความสุขสบายมากกว่าคนในสมัยก่อนนักสุขสบายกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายหรือว่าสุขสบายกว่าตอนที่เฮาเป็นละอ่อนด้วยซ้ําไปคงบ่มีคนยุคไหนจะสบายเท่าคนยุคนี้หําละอันนี้เฮาบ่นับบรรดาคนต่างหลายต่อไปในอนาคตเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าเขาจะสบายนักกว่านี้ไปขนาดไหนแต่ว่าถ้าหากว่าเฮาไปกล่าวถึงความทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจของคนสมัยนี้บ่ได้ลดลงเลยเรียกว่ากายสุขแต่ใจทุกข์และอาจจะทุกข์ใจมากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายของเฮาด้วยซ้ำไปความทุกข์ใจของคนในปัจจุบันวันนี้เนี่ยลองสังเกตดูเน้อมันมาในหลายรูปแบบเป็นต้นว่าความเครียดความวิตกกังวลที่เป็นกันนักในปัจจุบันวันนี้ก็คือเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าประเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนัก โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีชีวิตสุขสบายมีฐานะมั่นคงในขณะที่คนทุกข์คนยากจนจะบ่ค่อยเป็นโรคซึมเศร้าเหตุผลเพราะว่าบ่มีเวลาว่างพอที่จะไปซึมเศร้าต้องไปทำมาหากินปากัดตินทีบโรคซึมเศร้ามักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเวลาว่างนักเกินไปและก็บัดนี้อาการแห่งการเป็นโรคซึมเศร้าก็นักขึ้นการรักษาก็บ่ค่อยจะได้ผลสักเท่าใดเพราะว่ายาที่ฮื้อไปนั้นช่วยบ่พอได้สักเท่าใดนักหลายคนถึงกับขนาดต้องเลือกจบชีวิตของตัวเองคิดแบบผิดญาติโยมทั้งหลายคงจะเคยได้ยินเรื่องราวข่าวสารคนเสียชีวิตทำร้ายตัวเองด้วยโรคซึมเศร้ามากมายหลายท่านทั้งที่เขาลองไปดูพื้นฐานฐานะความเป็นอยู่ทั้งครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานก็สุขสบายดีทุกอย่างชื่อเสียงก็มีไปไหนก็มีคนมาขอถ่ายรูปมาขอเซลฟี่ตัวเซลฟี่แปลว่าการถ่ายรูปตัวแล้วก็ยิ้มให้กันและกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าบรรดาคนเหล่านี้ทนอยู่กับตัวเองเบาไหวหมอก็เลยใช้วิธีการให้บรรดาคนไข้ไปทำไร้ร้ายอย่างวิธีที่เป็นนิยมในปัจจุบันวันนี้เมื่อยารักษาบ่หายก็ต้องบอกให้คนไข้ไปออกกำลังกายที่สถานบริการสุขภาพคนบริเวณนี้ห้องว่าฟิตเนสหรือบ้านก็คือไปเรียนเต้นรำไปเรียนวาดรูปไปเฮียนแกะสลักไปเฮียนปั้นรูปคือหมายความว่าเอาดินน้ำมันหรือว่าเอาดินปั้นเนี่ยมาปั้นให้เป็นรูปเป็นร่างอาจจะเป็นรูปเหมือนของบุคคลเป็นรูปสิ่งสาราสัตว์ก็ว่ากันไปโดยคุณหมอเปิ้นจะเป็นคนระบุให้ว่าในเวลา1เดือนเนี่ยให้ไปทำกิจกรรม30ชั่วโมง40ชั่วโมงแล้วก็ปิ๊กมารายงานผลให้คุณหมอได้รับทราบให้สถานที่เอาไปฝึกนั้นรับรองบรรดาผู้ป่วยเหล่านี้บริเวณสถานที่รองรับบรรดาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีนักมากมายเพราะสถานที่ที่ฝึกวาดรูปฝึกเต้นรำฝึกแกะสลักเหล่านี้ถ้าหากว่ารับผิดชอบในการดูแลคนต่างหลายที่เป็นโรคซึมเศร้าเอาไปฝึกวาดรูปฝึกเต้นรำฝึกแกะสลักก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนป่วยบ่ต้องจ่ายเงินเรื่องนี้แต่รัฐบาลเป็นคนจ่ายที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเปิ้นมีบริการอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคล้ายๆกับบ้านเฮาที่ว่า30บาทรักษาทุกโรคคือเปิ้นบอกว่าถ้าป่วยแล้วบ่ต้องจ่ายค่ายาแต่ว่าที่อังกฤษนั้นนอกเหนือจากบ่ต้องจ่ายค่ายาแล้วการไปทำกิจกรรมอย่างที่อู้มานั้นก็บ่ต้องจ่ายตัวรัฐบาลอุดหนุนบรรดาหมอทั้งหลายค้นพบว่าเมื่อคนไทยได้ทำกิจกรรมตามที่หมอสั่งก็มักจะมีอาการดีขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าหากว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆก็จะจมดิ่งลงไปในความคิดจมดิ่งลงไปในอารมณ์บางทีเหมือนเข้าไปติดในถ้ำถ้าติดถ้ำอย่างทีมหมูป่าที่ไปติดที่ถ้ำหลวงโดยนางนอนก็อยากที่จะออกมาพยายามหาทางออกมาคนต่างนอกก็ไปช่วยเหลือแต่ถ้าไปติดถ้ำอารมณ์เนี่ยคือถ้ำอารมณ์ทางจิตใจนี่มันไม่อยากจะถอนไม่อยากจะออกมาเลยคนที่ติดถ้ำอารมณ์ซึมเศร้าใจไม่อยากจะออกจากอารมณ์นั้นอยากจะจมดิ่งไปในความคิดหรือจมดิ่งในอารมณ์นั้นจนกระทั่งเกิดความทุรนทุรายเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีการชักชวนให้เขาออกไปทำกิจกรรมคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้ามีญาติพี่น้องก็หมอจะแนะนำให้จวนไปออกกำลังกายทีละนิดทีละหน่อยเป็นต้นว่าทีแรกก็วิ่ง10นาทีต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็น20นาที30นาที หรือบาอันก็จวนเขาไปปลูกต้นไม้หรือจวนไปทำกิจกรรมอื่นๆที่มันทำเพื่อบ่มีเวลาว่างนี่นะคนป่วยโรคซึมเศร้าก็จะมีอาการดีขึ้นประเด็นนี้คนไทยโดยเฉพาะคนในเมืองบ่ค่อยมีเวลาว่างเพื่อแก่กันและกันจะหาบรรดาญาติพี่น้องคนในครอบครัวที่มีเวลาปาคนป่วยไปทำหั่นทำนี่มันเสาะได้ยากต่างประเทศก็เหมือนกันยกตัวอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็ขาดแคลนคนที่จะปาคนไข้ไปทำกิจกรรมบำบัดเหล่านี้หมอก็เลยสั่งให้ไปทำกิจกรรมที่หั่นที่นี่20ชั่วโมง40ชั่วโมงคนเฮาพอทำกิจกรรมมาอย่างแรกก็ตามถ้าใจเฮาจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นๆใจก็จะค่อยๆถอนออกมาจากความรู้สึกนึกคิดออกจากอารมณ์ที่ซึมเศร้าได้เป็นต้นว่าไปปลูกต้นไม้ก็เอาใจไปจดจ่ออยู่กับต้นไม้เมื่อใดจะเจริญเติบโตเมื่อใดจะออกดอกเมื่อใดจะออกลูกออกผลไปวาดรูปก็เหมือนกันยิ่งวาดรูปสีสันสดใสใจก็จะสดชื่นเบิกบานถ้าไปวาดรูปสีดำๆจิตใจก็จะห่อเหี่ยวถ้ามีคนมาจวนให้วาดรูปพระอาทิตย์ขึ้นวาดรูปต้นไม้วาดรูปแม่น้ำลำธารไหลเย็นวาดรูปน้ำตกจิตใจก็จะก่อยดีขึ้นดีขึ้นลืมเรื่องซึมเศร้าหรือว่าลืมนึกถึงเรื่องที่ทำให้เครียดทำให้เกิดตุ๊กวิธีอย่างนี้ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลนักดีกว่าการใช้ยามากมายหลายอย่างญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวิธีอย่างนี้เนี่ยได้ประโยชน์นักประสบผลสำเร็จดีหลายประเทศเปิ้นก็นำมาไปใช้ก็หวังว่าประเทศไทยเฮาเนี่ยอาจารย์แนวคิดอย่างนี้มาใจผ่องการจวนให้คนไข้จดจ่อกับสิ่งภายนอกเอาจิตใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำด้วยมือใจแรงกายก็สามารถจะช่วยได้เปิ้นยกตัวอย่างมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีคนคนหนึ่งเปิ้นเคยไปบวชพระอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงป่อคำเขียนแต่ว่าตั้นมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะถ้ายิ่งปฏิบัตินั่งหลับตาหรือว่าอยู่นิ่งๆเจริญสติก็จะยิ่งลงลุดเข้าไปในความคิดหนักขึ้นหลวงป่อคำเขียนตั้นก็จวนลูกศิษย์คนเนี้ยไปชวนชมนกชมไม้พอหั่นพอนี่เพื่อคนป่วยเขาบอกว่าอันนี้ต้นอันหยังอันนี้ดอกอันหยังสัตว์ตัวนี้ชื่อว่าอันหยังใจที่ออกไปรับรู้สิ่งภายนอกก็จะมีโอกาสลดจากอารมณ์ซึมเศร้าได้ตอนหลังมาพระคุณเจ้ารูปนี้ก็หายซึมเศร้าซึกออกมาก็ไปใช้ชีวิตตามปกติเพราะอำนาจแห่งการที่ตัวเองได้เข้ามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เปิ้นว่าคนที่เฮาเล่าถึงเปิ้นเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีแต่ว่าคนที่จะมาทำหน้าที่แบบหลวงพ่อคำเขียนคือหมายความว่าไปแนะนำให้คนป่วยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันมีน้อยไปละเพราะว่าผู้คนบ่ค่อยมีเวลากันแม้กระทั่งการจะดูแลพ่อแม่ของตนก็ต้องใช้บริการของมูลนิธิบริการของสถานพยาบาลที่รับดูแลคนไข้ผู้ป่วยติดเตียงคนแก่คนเฒ่าพ่องซึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายหากเมืองไทยเฮานั้นมีแนวคิดมีวิธีการในการที่จะไปบำบัดรักษาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยปาเพิ่นไปทำกิจกรรมหั่นๆนี่ๆเนี่ยอาตมาภาพมั่นใจว่าโรคนี้ก็จะลดความรุนแรงลงไปมันบอกว่านอกเหนือจากการจะปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้แล้วการเลี้ยงสัตว์ก็ดีหลายคนก็พอจะเลี้ยงได้เป็นต้นว่าเลี้ยงลูกแมวเลี้ยงลูกสุนัขมีน้องแมวน้องหมาอยู่เป็นเพื่อน ประเมินมานานอาการก็จะดีขึ้นเป็นว่าอย่างนั้นดีขึ้นเพราะว่าหมอรับรองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจะมานั่งเหงาเศร้าเจ้าจุกก็มาได้ถึงเวลาก็ต้องหื้ออาหารแมวถึงเวลาก็ต้องปาน้องหมาไปอาบน้ำเวลาเศร้าๆก็มีน้องหมามาหามาจวนเล่นนั่งซึมเศร้าต่อไปก็มาได้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับน้องหมาน้องแมวอู้เล่นกันกับน้องหมาน้องแมวอาการโรคซึมเศร้ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในประเทศสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพิ่นมีโครงการให้ยืมน้องหมาไปเลี้ยงที่บ้านเอาไปเลี้ยงที่หอพักโดยเฉพาะหอพักนักศึกษาเพิ่นว่านักศึกษาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านักเด็กเรียนเก่งใช้ความคิดมากแต่อารมณ์ไม่พัฒนาก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้นักศึกษาในอเมริกาพอเอาสุนัขไปเลี้ยงอาการก็ดีขึ้นโดยสุนัขที่ให้ยืมนั้นเป็นสุนัขที่เจ้าของฝึกมาอย่างดีเป็นต้นว่าฝึกมาให้หูจักจวนคนนั้นไปเล่นฮั่นเล่นนี่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็เลยหาเวลาจะนั่งซึมเศร้าบ่ได้พออาการดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เอาน้องแมวน้องหมาไปคืนให้เจ้าของเจ้าของก็จะเอาน้องแมวหรือน้องหมาเนี่ยไปช่วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่อไปอันนี้ขนาดเป็นมนุษย์นะเจ็บไข้ได้ป่วยยังต้องเปิ่งปลาอาศัยสัตว์เดรัจฉานที่จริงแล้วญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายน้องหมาน้องแมวเนี่ยห่อมต้องไปยืมของคนอื่นมาก็ได้ซ่อมมาเลี้ยงเห็ดสักตัวแมวก็ดีสุนัข ก็ดีมีเปล่าญาติโยมเอาแบบได้ฟรีก็มีเอาแบบไปซื้อมาก็มีมีดาราบางท่านบางคนติดเหล้านักจนอยากจะฆ่าตัวตายรักษาแต่ใดแต่ใดก็บ่หายจนกระทั่งมีเพื่อนเพื่อนให้เอาลูกแมวมาเมื่อได้ลูกแมวมาแล้วก็ต้องดูแลต้องหื้อนมหนาวก็ต้องไปหาผ้ามาห่มเวลากินเหล้าเมาไม้มากับบ้านดึกหันแมวหิวโซอยู่ไม่ได้กินข้าวก็หูว่าทำอย่างเดิมมาได้ละปฏิบัติตัวเก่ากินกินเอลเอลสำมะเลเทเมามาได้ละน้องแมวจะอดต้องรีบกลับบ้านมาซ่อหาอาหารให้น้องแมวกินจะไปกินเหล้าดึกดื่นกลางคืนต่อไปก็มาได้ละหรือว่าถ้ากินแล้วมาเมาไม้สลบสไลลืมน้องแมวไปเห็นมาได้ให้อาหารน้องแมวแมวก็หิวโซตัวเก่าก็จะหูว่าตัวเก่าจะทำอย่างนี้ต่อไปบ่ได้เน้อฉันจะต้องมีวินัยนักขึ้นดื่มเหล้าน้อยลงในที่สุดก็มีความสุขกับการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวชีวิตดีขึ้นจนกระทั่งสามารถเลิกเหล้าได้กลับมาเป็นปกติเพราะสัตว์เลี้ยงหลายคนหลายชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าต้องดูแลน้องหมาน้องแมวต้องเอาใจไปเป็นห่วงน้องหมาน้องแมวเพราะฉะนั้นเวลาเฮาฮู้จักไผที่เป็นโรคซึมเศร้าลองชวนเขาทำกิจกรรมที่ใจแรงใจกำลังหรือชวนเขาไปทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจของเฮานั้นมาออกไปอยู่ต่างนอกมีสมาธิอยู่กับสิ่งนอกกายถ้าหากว่าเฮาเอาสมาธิไปไว้ในใจแล้วมันจะกึดนักไปเอาสมาธิไว้ต่างนอกอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องการทำสมาธิวิปัสสนาแบบนั่งรับตาเสือเดี๋ยวนี้พบว่าเวลาไผ่ก็ตามเป็นโรคซึมเศร้าผู้คนคิดแต่ว่าจะชวนเขาเข้าวัดนั่งสมาธิอันนี้อาจจะเกิดโทษได้เพราะอาจจะทำให้จิตยิ่งจมดิ่งลงไปในความคิดจมดิ่งลงไปในอารมณ์ซึมเศร้านักขึ้นอย่าคิดว่าการทำสมาธิด้วยการนั่งหลับตาจะเป็นคำตอบสำหรับคนทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นที่จริงกิจกรรมที่แนะนำมาดังกล่าวมาแล้วเนี่ยมันเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งแต่ว่าฝึกสติโดยเราไม่รู้ตัว เป็นการฝึกให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำบ่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้การทักโคเชการวาดรูปการปั้นรูปแกะสลักต่างๆนานาเมื่อจิตใจเบาบางและกระทำเพื่อจิตใจนั้นมีสมาธิแล้วก็เมื่อสมาธิมีกับสิ่งที่เราทำจิตใจเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนโรคซึมเศร้านั้นมันหายไปได้ในที่สุดมีหลายคนที่หายหรือว่าโรคซึมเศร้านั้นบรรเทาเบาบางลงไปเพราะได้ทำกิจกรรมเหล่านี้แต่ก็จะต้องมีคนดูแลหรือมีคนชักชวนเพราะถ้าบ่มีคนดูแลบ่มีคนชักชวนเขาก็บ่ทำเพราะเขาอยากจะนั่งซึมเศร้านั่งเหงาเจ้าจุกมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นการทำความดีการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นหน้าที่ของมนุษย์คนเราทั้งหลายส่วนคนที่เขาช่วยนั้นจะหันคุณค่าของเราหรือไม่นั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาญาติโยมแนวคิดอย่างที่กล่าวมานี้เนี่ยสามารถนำปาเอาเฮาไปใช้ในกิจกรรมกรณีต่างๆก็ได้เป็นต้นว่าเขาช่วยเหลือไผ่ช่วยเขาให้เต็มที่ส่วนเขาจะสำนึกบุญคุณของเฮาหรือไม่เขาจะหันคุณค่าของเฮาหรือไม่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาโคตรที่เขาเขาก็จะเป็นตุกนักขึ้นเมื่อช่วยไผ่ไปแล้วอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะหันคุณค่าของเราจะคาดหวังหรือว่า จะหันคุณค่าหรือบ่หันคุณค่าก็แล้วแต่หลายคนช่วยคนอื่นแล้วก็เป็นตุกเพราะว่าต้องการให้คนเหล่านั้นมาหันคุณค่าหันราคาในตัวเขาของเฮาตระหนักว่าการทำความดีนั้นเป็นหน้าที่ของเฮาส่วนการสำนึกบุญคุณเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาบ่ทำก็เป็นเรื่องของเขาวิบากกรรมก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเฮาจะไปโคดหรือเรียกร้องให้เขาตอบแทนทำไมกันล่ะบ่อยครั้งที่เฮาเรียกร้องจนกระทั่งกลายเป็นการคาดคั้นกดดันเขาไปแบบประยุทธ์ย่อนทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีงามนั้นแย่ลงอันที่จริงบางครั้งเขาก็ตอบแทนละแต่เราต้องการนักกว่านั้นเป็นต้นว่าเขาให้สิบหนึ่งแต่เราคาดหวังว่าจะได้สาวหนึ่งเขาก็เลยผิดหวังบ่พึงพอใจหรือเราก็จะไปโกรธเคืองคนอื่นการคาดหวังว่าคนอื่นจะตอบแทนเรานั้นโดยการที่เขาเคยช่วยเหลือเขามาก่อนแล้วเขาจะตอบแทนเราเนี่ยการคิดอย่างนี้เป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์ของผู้คนมานักต่อนักละเวลาเขาทำความดีอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนหรือสำนึกบุญคุณของเราหน้าที่ของเราก็คือการทำความดีในฐานะที่เป็นลูกคุณธรรมที่ลูกตั้งหลายพึงจะมีอยู่ก็คือความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ทำให้เต็มที่ส่วนเขาจะหันกล้าหันราคาของเขาหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ในที่สุดก็เชื่อว่าเขาจะหันความดีของเขาขอให้เขาทำความดีด้วยจิตใจของเขาอันบริสุทธิ์สะอาดเถอะทุกท่านทุกคนนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนมีความหวังทั้งนั้นเลยแต่ว่าขอให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงหวังได้แต่อย่าคาดหวังคือหวังจะได้อันนั้นอันนี้หวังจะเป็นอันนั้นอันนี้ก็หวังได้แต่อย่าไปคาดว่ามันจะต้องได้เป็นอย่าไปคิดว่าเพิ่นจึงจะพิจารณาเอาเฮาอย่าไปคาดหวังแต่ขอให้มีความหวังอันนี้เป็นหลักการที่มีประโยชน์นักใจได้กับความสัมพันธ์มากมายรวมถึงการดูแลผู้ป่วยตัวเองอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะหายอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องทำตามที่เขาแนะนำแต่ให้เขามีความหวังและที่สำคัญเขาต้องยอมรับตัวเองตัวบัดใจแค่ยอมรับเขาบัดใจแค่ยอมรับความอ่อนแอของเขาแต่เขาต้องยอมรับความอ่อนแอของตัวเองตัว คนที่ดูแลผู้ป่วยมา10ปีตลอด24ชั่วโมงแทบบ่มีเวลาพักและบางทีตัวเองยังมีลูกมีภาระหรือต้องทิ้งอนาคตจึงเป็นธรรมดานักที่จะมีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาว่าเมื่อไหร่คนป่วยนี้เขาจะตายสักทีอย่าไปคิดว่าคุณเป็นคนเลวที่มีความคิดแบบนี้เพราะหลายคนก็คิดแบบคุณอย่าไปจริงจังกับความคิดนี้นักมันแค่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาแวบหนึ่งในยามที่เหางุดงิดในยามที่เหาน้อยใจคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่แม่คนหนึ่งดูแลลูกซึ่งป่วยติดเตียงมาเมื่อนานละเป็นเจ้าชายนิทราแต่ว่าเธอยังมีลูกแฮมหลายคนที่ดูแลแต่ต้องเสียเวลาบน้อยกับการดูแลลูกที่เป็นเจ้าชายนิทรานี้วันหนึ่งเธอกรัดกรุ้มและคับแค้นมากอู้ต่อหน้าลูกที่ป่วยนอนติดเตียงเป็นเจ้าชายนิทราว่าเมื่อไหร่แกจะตายสักทีหลายปีต่อมาปรากฏว่าลูกคนนี้ฟื้นขึ้นมาแม่ดีใจมากและวันหนึ่งลูกก็ถามแม่ว่าแม่อู้ประโยคนี้จริงก่อนที่บอกว่าเมื่อไหร่แกจะตายสักทีแม่ฟังยันถึงก็ร้องไห้และขอโทษลูกที่อู้ประโยคนั้นออกไปแม่คงบ่ฮู้ว่าคนที่เป็นเจ้าชายนิทรานอนลับสนิทอยู่นั้นแม้จะอู้บ่ได้แสดงอากัปกิริยาบ่ได้แต่เขายังได้ยินผู้ดูแลอู้อันอย่างเขาก็ได้ยินได้ยินตลอดเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ประเทศอังกฤษสำลักมีการทดสอบดูว่าคนที่เป็นเจ้าชายนิทรานอนหลับอยู่ติดเตียงเขาอู้อันอย่างเขาหูเรื่องก่อหมออู้กับคนไข้หลายคนที่เป็นเจ้าชายนิทราโดยให้เขาจินตนาการว่ากำลังเล่นเทนนิสบ้างกำลังเดินรอบห้องบ้างระหว่างนั้นก็มีการสแกนสมองด้วยเครื่องเป็นเครื่องอุปกรณ์การแพทย์เขาพบว่าสมองส่วนที่รับรู้ภาษาของผู้ป่วยซึ่งนอนเป็นเจ้าชายนิทรานั้นยังทำงานเป็นปกติและสมองที่ควบคุมอวัยวะเป็นต้นว่าแขนขาก็ทำงานเป็นปกติแสดงว่าเขาได้ยินและเข้าใจที่หมออู้น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อนำผลสแกนของสมองของคนป่วยที่เป็นเจ้าชายนิทรานี้ไปเปรียบเทียบกับสมองของคนปกติที่ได้รับคำสั่งเดียวกันปรากฏว่าไม่สามารถแยกออกว่าผลสแกนสมองอันไหนเป็นของเจ้าชายนิทราอันไหนเป็นของคนปกติหมายความว่าสมองของผู้นอนเป็นพักเป็นเจ้าชายนิทราเนี่ยนี่สมองเหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าเขาอู้ออกมาบ่ได้หรือสร้างแขนขาของเขาทำงานบ่ได้เหมือนคนปกติท่านอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณอมรโรเจ้าวาดวัดอมรวดีที่ประเทศอังกฤษเล่าว่าโยมยายของป้านี้นอนเป็นเจ้าหญิงนิทรามา4ปีวันหนึ่งหมอพบว่ายายมีอาการหนักหมอว่าต้องผ่าตัดใหญ่ลูกๆของยายก็คือโยมแม่ของหลวงปอโยมน้าของเปิ้นมาประชุมกันแล้วละสรุปว่าไม่ให้ผ่าเพราะว่าคุณยายอายุมากแล้วพอประชุมกันเสร็จจู่ๆคุณยายก็อู้ขึ้นมาว่าขอบคุณตลอด4ปีที่ป่วยมาคุณยายอู้ได้แค่2คำคือขอบคุณภาษาอังกฤษว่า thank you หรือว่า thank you จากนั้นมา 2-3 วันก็เสียชีวิตไปอันนี้แสดงว่าคุณยายได้ยินที่ลูกอู้กันและคงตุกกับความเจ็บป่วยมาเมือนนามจึงดีใจที่ลูกๆตกลงบ่ฮือหมอพาย้อนมายังมีกรณีแม่ที่มีความคิดแวบหนึ่งว่าอยากที่จะให้ลูกซึ่งนอนเป็นเจ้าชายนิทราตายเสียทีเพื่อแม่จะได้ไปดูแลลูกคนอื่นการที่แม่กึดแบบนี้มันก็เป็นวิสัยของปุถุชนนะญาติโยมทั้งหลายอย่าไปคิดว่ามันเป็นความผิดอย่าไปคิดว่ามันเป็นบาป ตราบใดที่มันเป็นแค่ความคิดชั่ววูบซึ่งเกิดจากความเครียดแต่หลายคนก็ทำใจไม่ได้ว่าทำไมตัวเองต้องคิดแบบนี้จึงโทษตัวเองว่าเป็นคนเลวคิดแบบนี้ได้อย่างไรบะหมี่ไผ่เลวเต้าชันอีกแล้วอาตมาอยากบอกว่าความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับคนมากมายบ่ได้เกิดขึ้นกับเฮาเพียงแค่คนเดียวมันเป็นธรรมดาของคนเฮาเวลามีความเครียดมีความกดดันเพราะฉะนั้นอย่าประณามหรือว่าลงโทษตัวเองที่คิดแบบนี้ข้อสำคัญคือคือมันเป็นแค่ความคิดเฉยๆและก็หูตันมันบ่ทำตามมันหลวงพ่อคำเขียนอู้เสมอว่าคนเราคิดดีก็ช่างคิดชั่วก็ช่างเวลาเจริญสติก็มีความคิดทั้งดีและชั่วผุดขึ้นมาเฮาก็เพียงแค่ดูมันเฉยๆมันเป็นเพียงแค่ความคิดบ่ใช่ตัวเฮาอย่าไปลงโทษตัวเองที่มีความคิดแบบนี้อย่าตัดสินว่าตัวเองเป็นคนมีความเลวเพราะเฮาคิดแบบนี้หาไม่แล้วเราจะดูแลคนป่วยด้วยความทุกข์ความคิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาในยามที่เฮาเครียดจนลืมตัวเมื่อหูตัวก็เฮืออภัยตัวเองที่เฮามีความคิดแบบนี้อย่าไปลงโทษตัวเองการให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนดูแลผู้ป่วยแม้จะบ่มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการกระทำหรือกำอู้บางอย่างที่หลุดออกมาเป็นต้นว่าต่อว่าพ่อแม่หรือขึ้นเสียงกับพ่อแม่เมื่อท่านมาทำตามคำแนะนำของเราเป็นต้นว่าพ่อแม่แอบไปทานอาหารรสจัดทั้งที่ไตวายแอบกินข้าวขาหมูทั้งที่เป็นโรคหัวใจแอบสูบบุหรี่ทั้งที่เป็นโรคมะเร็งปอดเป็นธรรมดาที่เราจะลืมตัวทำแบบนี้เพราะเราหวังดีกับเปิ้นจนโมโหที่เปิ้นบ่เป็นไปดังใจของเราคิดเป็นการดีถ้าเราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าบ่อยครั้งคนเราเนี่ยมักจะทำร้ายคนอื่นในนามของความปรารถนาดีนี่ฟังดูดีๆเนอะญาติโยมมักจะทำร้ายคนอื่นในนามของความปรารถนาดียิ่งหวังดีกับไผ่นักตะใดก็ยิ่งเผลอทำร้ายเขาเมื่อเขาบ่ทำตามความหวังดีของเราแม้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาแต่ทำร้ายจิตใจเขาด้วยกำอู้ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความยึดติดถือมั่นในความคิดของตัวเองหรือยืนกรานในความหวังดีของตัวเองดังนั้นสิ่งที่ควรเตือนตนเองเสมอก็คืออย่ายึดติดถือมั่นกับความเห็นของเรามากนักแม้ความเห็นหรือคำแนะนำของเราจะถูกเพราะเราอ่านตำรามาหรือได้รับคำแนะนำจากหมอมาก็ตามมีหลวงพ่อท่านหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อเฟื่องโชติโกหลวงพ่อเฟื่องนี้ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระจันทร์มั่นโพริทัตโตท่านอู้เตือนสติได้ดีมากว่าแม้ความเห็นของเราจะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดที่ว่าผิดก็เพราะทันทีที่ยึดมันก็เกิดตัวกูของกูขึ้นมากรรมแนะนำของเราแม้จะเกิดจากความปรารถนาดีอยากให้พ่อแม่สุขภาพดีขึ้นแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นนักจนเกินไปจะเกิดปัญหาตัวมาทันทีเป็นต้นว่ายัดเยียดให้ท่านกินอาหารทั้งที่ท่านอยู่ในระยะสุดท้ายร่างกายไม่รับอาหารแล้วป่วยระยะสุดท้ายละร่างกายปฏิเสธอาหารปฏิเสธยาปฏิเสธสิ่งต่างๆแต่ลูกยังบังคับด้วยการตีทำอาหารให้เปิ้นพยายามซ่องหาของดีๆมาให้เปิ้นกินทำให้เปิ้นทุกข์ทรมานกลายเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณหรือพอแนะนำไปแล้วเปิ้นมาทำตามก็โคตรต่อว่าพ่อแม่ถามว่าที่โคตรก็เพราะว่าท่านมาทำตามคำแนะนำของเราใช่ไหมโกรธที่ท่านมาเจือฟังเฮาใช่ไหมดูเพลินๆเหมือนกับว่าเฮาทำเพื่อท่านแต่ที่จริงเฮาทำเพื่อตัวเองมากกว่าเส้นแบ่งอันนี้มันบางมากทำเพื่อเขากับทำเพื่อเรา บ่อยครั้งเฮาคิดว่าทําเพื่อผู้ป่วยจึงโกรธเพราะว่าเป็นห่วงเปิ้นแต่ลึกๆแล้วเฮาโกรธที่ท่านไม่เชื่อฟังเราไม่ทําตามคําแนะนําหรือคําสั่งของเรากลายเป็นเรื่องตัวกูของกูไปถ้าเฮาเป็นห่วงท่านปรารถนาดีต่อท่านจริงๆควรเอาท่านเป็นศูนย์กลางมองจากมุมมองของท่านพยายามเข้าใจท่านถ้าเฮาเข้าใจท่านท่านจะกินข้าวเหนียวทุเรียนพ่องก็บ่เป็นหยังเพราะบางคนได้แค่แต่ๆฮึ่นิดๆหน่อยๆเพิ่นก็มีความสุขละการดำรงชีวิตเปรียบเหมือนกับการเดินทางส่วนว่าเส้นทางชีวิตของคนเฮาก็เปรียบเหมือนกับถนนแต่เป็นถนนที่บ่ได้ราบรื่นเสมอไปพิษแผกแตกต่างจากถนนบางสายเป็นถนนที่ราบเรียบตลอดทางบางทีก็ลาดยางบางทีก็เทปุ๋นบางช่วงก็เป็นถนน4เลนพ่อง8เลนพ่องแต่เส้นทางชีวิตของคนเฮาบ่ได้ราบเรียบตลอดทางอย่างนั้นบางครั้งมีหลุมมีบ่อบางครั้งก็เป็นป่ารกถ้าเฮาคาดหวังว่าชีวิตของเฮาจะราบเรียบแบบถนน4เลน8เลนเฮาก็จะประสบความผิดหวังได้ง่ายๆชีวิตของคนเฮานั้นมันมีถึงความสุขมีถึงความทุกข์บ่มีชีวิตใดที่มีความผาสุกราบรื่นไปได้ตลอดละญาติโยมความทุกข์นี่สามารถเกิดขึ้นกับเฮาได้ตลอดเวลาเพราะญาณคนที่บ่ประมาทก็จะตระเตรียมป้องกันไว้เป็นต้นว่าดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะเป็นการป้องกันทุกข์ที่ชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งการเก็บหอมรอมริบเพื่อบ่ให้เกิดความยากลำบากเวลาเจ็บป่วยแก่เฒ่าเวลาเฮาสร้างบ้านก็มีประตูหน้าต่างที่แน่นหนาบางคนก็สร้างกำแพงล้อมรอบบ้านเพื่อป้องกันบ่ให้ทรัพย์สินถูกขโมยเฮาพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอแม้ว่าเรียนจบแล้วเฮาก็ยังศึกษาพัฒนาทักษะเกี่ยวกับอาชีพของเฮาต่อไปแม้บ่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพของเฮาโดยตรงก็ศึกษาเพื่อไว้หากต้องเปลี่ยนงานหากความรู้และทักษะที่มีอยู่ล้าสมัยแล้วเฮาก็จะได้ปรับตัวเพื่อทำอาชีพใหม่หรือมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เฮาควรทำเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดความยากลำบากในวันข้างหน้าอันนี้เรียกรวมๆว่าทำกิจแต่บอกว่าเราจะเตรียมตัวเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นเพียงใดก็ตามเราระวังหมอกใดก็ตามผลสุดท้ายมันอาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้ญาติโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราดูแลสุขภาพดีอย่างใดสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะถึงกับขนาดขั้นล้มหมอนนอนเสื่อดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายดีเพียงใดมันก็เป็นไปบ่ได้ที่มันจะบ่เจ็บบ่ป่วยดูแลรักษาทรัพย์สินเงินทองเพียงใดสุดท้ายมันอาจจะต้องมีการสูญเสียอาจจะมีคนมาลักมาขโมยมาทรยศโคตรโกงเอาเงินเอาทองของเฮาไปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนบ่ว่าเฮาจะเตรียมตัวป้องกันอย่างใดดูแลลูกอย่างดีบ่ให้เจ็บป่วยแต่สุดท้ายลูกก็เจ็บป่วยอยู่ที่ว่าจะน้อยหรือจะมากเมื่อเกิดเหตุบ่คาดฝันขึ้นเฮาต้องทำใจในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทั้งที่ป้องกันอย่างดีเฮาจะทำอย่างไรล่ะเฮาต้องหาทางบรรเทามันเป็นต้นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเฮาต้องหาทางรักษาหากเงินทองสูญหายหรือถูกทรยศโคตรโกงเฮาก็ต้องซ้อติดตามเอาคืนมาหรือบ้านก็ซ้อหาใหม่เก็บหอมรอมริบใหม่แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นสิ่งแรกที่เฮาควรทำคือทำจิตเฮาทำกิจเพื่อป้องกันแล้วแต่ป้องกันอย่างไรทุกก็ยังเกิดขึ้นวันยังค่ำทุกบางอย่างเฮาทำมายังบ่ได้นอกจากทำใจเรียกว่าทำจิต บางสิ่งบางอย่างบรรเทาได้แต่ว่าก่อนที่จะบรรเทาควรทำจิตเบื้องต้นก่อนทำจิตทำใจนี่เปิ้ลทำอย่างใดอย่างน้อยที่สุดก็คือการยอมรับยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ยอมรับมันก็จะกลายเป็นการซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะเสียแค่เงินก็เสียใจไปตัวเองบางทีถึงกับขนาดเสียศูนย์ไปเลยเสียเงินยังบัตรใดแต่ว่าเสียศูนย์นี่จะหนักมากแทนที่จะป่วยแต่ร่างกายใจก็ป่วยไปตัวเองหนักกว่าป่วยกายด้วยซ้ำไปนั่นเป็นเพราะว่าเขาบ่ฮู้จักทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่บ่ถูกใจเฮาเกิดขึ้นมาเป็นประจำเป็นต้นว่าภัยที่อยู่ในเมืองก็ต้องเจอรถติดเฮาสังเกตก็ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นขณะรถติดนั้นเกิดจากอะหยังมันเป็นความทุกข์ชนิดใดมันบ่ใช่ทุกข์กายแต่เป็นทุกข์ใจทั้งที่อยู่ในรถติดแอร์มีความเย็นเปิดเพลงมีความม่วนกินขนมอิ่มต้องด้วยซ้ำไปบ่มีความทุกข์ทางร่างกายเลยแต่ทำไมคนจึงไม่ชอบรถติดนั่นเพราะว่ามันมีความทุกข์ใจถ้าสังเกตดีๆจะปาว่าทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากรถติดแต่เกิดจากการไม่ยอมรับจิตมันบ่นโวยวายตีโพยตีพายแต่ทันทีที่เรายอมรับได้ใจเราจะสงบเลยทันทีมีเพื่อนคนหนึ่งเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่ว่าจะไปทำบุญที่วัดพระแก้วจะไปไหว้พระไปขอพรเจ้าวันนั้นปากฏว่ารถติดนักขนาดเขาต้องโทรศัพท์บอกพี่สาวหลายครั้งว่าตามที่เฮานัดไปนั้นน่ะผมจะไปขวายพ่องเน้อเพราะรถมันติดเขางุดงิดรุ่มร้อนแต่สังเกตหันว่าคนขับแท็กซี่ไม่มีอาการรุ่มร้อนเลยเปิดวิทยุไปตวยฮัมเพลงไปตวยขับรถไปอย่างมีความสุขเขาจึงถามคนขับรถแท็กซี่ว่านี่คุณพี่ไม่หงุดหงิดเลยเหรอคนขับรถตอบดีๆเขาตอบว่าผมไม่รู้จะหงุดหงิดไปทำไมครับหงุดหงิดไปแล้วรถมันก็ติดเหมือนเดิมเขายังอู้ต่อไปแหมว่าแต่ก่อนผมทำงานบริษัทตอนหลังมาผมเบื่อเลยลาออกมาขับแท็กซี่มันอิสระดีที่น่าสนใจคือเขาอู้ว่าผมรู้ว่าผมเลือกทำอาชีพอะไรแล้วจะต้องเจอกับอะไรถ้าเลือกขับแท็กซี่ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าตัวเองจะต้องเจอรถติดคนขับแท็กซี่บ่งุดงิดเวลารถติดเพราะเขายอมรับมันได้ส่วนคนที่ทุกข์ใจก็เพราะว่าเขายอมรับมันบ่ได้แถมยังคิดปรุงแต่งต่อไปว่าถ้ารถติดนักกว่านี้คงจะไปทำงานสายจะไปส่งลูกบัตันจะโต๊ะเครื่องบินก็เลยกระซับกระส่ายบอกว่าจะตุกอะไรอย่างใดก็ตามถ้าเฮายอมรับบ่ได้ใจก็จะเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์อันแรกที่เฮาเจอสตรีคนหนึ่งกล่าวไว้ดีว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มของคุณหายไปทุกข์ในใจต่างหากที่เป็นตัวทำถามว่าทุกข์ใจเพราะอะไรคำตอบคือยอมรับความจริงไม่ได้สิ่งที่เธออู้นั้นเป็นสัจธรรมมากเธออู้ว่าในขณะที่เราคิดว่าความจริงมันโหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงนั้นโหดร้ายกว่าเพราะมันเปรียบเหมือนคุกที่ขังใจเราไว้อยู่ตลอดประโยคข้างต้นเธออู้จากประสบการณ์ของตัวเองเธอป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะตอนอายุ30ปีในตอนนั้นชีวิตเธอกำลังรุ่งโรจน์หมอเองที่แรกก็ยังบ่เชื่อว่ามะเร็งที่เกิดกับเธอนั้นมันมักเกิดกับคนสูงอายุหรือเกิดกับคนที่สูบบุหรี่จัดแต่เธอบ่เคยสูบบุหรี่ตอนที่เธอรู้ว่าเธอเป็นมะเร็งเธอรู้สึกว่ามันทุกข์เป็นอย่างยิ่งทุกข์กายบัตรใดแต่ทุกข์ใจมากเธอเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญว่าทำไมต้องเป็นเธอทำไมจะต้องมาป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้มันมาน่าจะเกิดขึ้นกับฉันเลย ฉันอายุเพียงแค่30ปีเท่านั้นพอเธอไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เธอก็เครียดจนเวียงวินใส่หมอเวียงวินใส่กระทั่งกับคนที่บ้านสามีลูกเต้าเหล่าหลานก็ถูกเธอแสดงกิริยาอาการอารมณ์ที่รุนแรงมากภายหลังมาเธอหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิสังเกตจิตใจของตัวเองก็พบว่าสาเหตุของความทุกข์ใจคือการไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับโรคที่เราเป็นอยู่แต่พอเธอยอมรับมันได้ใจเธอก็สงบแม้ว่ามะเร็งจะลามไปมากมายแล้วคนเรามักจะมองข้ามความจริงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ร้ายเท่ากับการไม่ยอมรับความทุกข์นั้นสิ่งที่เรากลัวเราเกลียดไม่ร้ายเท่ากับความกลัวความเกลียดสิ่งนั้นลองพิจารณาดูให้ดีว่าคนที่เป็นปัญหากับเรายังไม่ทำให้เราทุกข์มากเท่ากับความรู้สึกเกลียดชังหรือโกรธคนคนนั้นมะเร็งก็เหมือนกันมันบ่ร้ายเท่ากับความกลัวความเกลียดและการไม่ยอมรับการเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเฮามีทุกข์อย่างไรเฮาก็ต้องยอมรับในความทุกข์นั้นยอมรับในเหตุแห่งความเป็นทุกข์คือใดอย่าไปคิดว่าตัวเองนั้นโชคร้ายเสมอไปคนอื่นที่เป็นทุกข์มากกว่าเฮาก็ยังมีอยู่คิดได้อย่างนี้ใจของเฮาก็จะสงบมีความสุขกายสบายใจดีตลอดไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้ขออนุญาตประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เป็นร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพมาในวันก่อนนั้นตะวานี่ก็มีตะวันซืนก็มีที่ผ่านมาตะวันซืนนั้นอาตมาภาพมีโอกาสไปทำบุญที่ร้านเจมฟ้าเซฟมาร์ทคุณโยมแม่รัชนีตันวัฒนกุลพร้อมด้วยคณะของเปิ้นก่อได้รวบรวมปัจจัยร่วมทำบุญกับอาตมาภาพดังต่อไปนี้อันดับแรกหมายมีคุณโยมพ่อร้อยตรีเรวัชสาริบุตรคุณโยมแม่รัชนีคุณนัทปิยะตันวัฒนกุลร้านรัชนีตลาดป่าเหวร่วมทำบุญตานผ้าป่าสมทบสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง 1,000 บาทตานผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างเจดีย์ของวัดหนองอ้อ500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีตันผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยรองศาสตราจารย์วิยดาตันวัฒนกุลอันนี้จากบ้านแม่โจ้เจียงใหม่สันทรายร่วมทำบุญตานผ้าป่าสมทบสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง500บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีลำดับแรกคุณโยมป้อร้อยตำรวจเอกมนเทียนมณีคัดคุณโยมอำไพวันตันวัฒนากุลคุณโยมจันฉายบุญป้ออันนี้3ท่านอันนี้มาสายทานสะพานบุญผ่านมาตังคุณโยมแม่รัชนีที่ร้านรัชนีตลาดป่าเหวแม่รัชนีกับแม่สวงกรนี่คือบุคคลท่านเดียวกันนะเนอะชื่อเดิมเปิ้นว่าคุณโยมรัชนีเนาะคุณโยมร้อยตรวจเอกมนเทียนคุณโยมอำไพวันคุณโยมจันฉายนี้ร่วมทำบุญตานผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงจำนวนคนละ200บาทคุณฐานิดาสาริบุตรนามสกุลเดิมเครือฟันและคุณมันธนาสาริบุตรอันนี้ก็มาสายแม่รัชนีเหมือนกันร่วมทำบุญมา500บาทและถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อจ่าสิบเอกบุญส่งคุณโยมแม่ครูสวนีตากูลบ้านหนองเงือกทำบุญสร้างวิหาร500บาท คุณโยมพ่อผลหินโสดพร้อมด้วยลูกหลานบ้านสันป่ากวาวตำบลตาวังตามอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญสร้างวิหารจำนวน300บาทคุณโยมพ่อชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านแม่กุ้งบกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง500บาทสร้างเจดีย์วัดหนองอ้อ300บาทการน้ำกับไฟของวัดสุพรรณรังสีแห่ม400บาทและก็การรถการเดินทางแห่ม 1,800 บาทก็รวมกันเป็น 3,000 ด้วยกันอันนี้คุณโยมป้อชำนาญยาวิราชทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บัวไหลกันทิยะอันนี้บ้านปากล่องป่าสางร่วมทำบุญสร้างวิหาร200บาทคุณโยมแม่วัชรีชัยสวัสดิ์ร่วมทำบุญสร้างวิหารจำนวน100บาทคุณโยมร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณโยมกัญญาคุณโยมพลทานมณีวันจากบ้านใหม่จตุจักรลำพูนร่วมทำบุญสร้างวิหารมา1,000 บาทคุณโยม

0: หินแสงบ้านหนองสีแจงเหมือนกันร่วมทำบุญทานพระป่าสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงแห่ม300บาททีนี้ก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณยายบัวคำสิทธิพันธ์อันนี้จากบ้านตำนักตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญในการตอดพระป่าสามัคคีสมทบสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮแห่ม500บาทพ่อดวงเนตรหินแสงคุณยายบัวคำสิทธิพันธ์นี้เปิ้นเป็นญาติโยมที่ฟังรายการของอาตมาภาพเป็นประจำทุกวันทุกวันญาติโยมที่เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามมาแล้วก็ฟังรายการทุกวันเหมือนกันอนุโมทนาขอบคุณนักๆเน้อ
1: นี่คือชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมที่ร่วมอนุโมทนามาได้ยอดณปัจจุบันวันนี้ก็66,900แล้วอาตมาภาพก็ตั้งเจตนาว่าจะตานที่วัดป่าสางหลวงเฮีย 50,000 ตานที่วัดหนองอ้อเฮีย 20,000 อันนี้ก็ขาดปัจจัยไปอยู่พอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายสดับตรับฟังเรื่องราวข่าวสารที่อาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเชิญชวนให้ตันต่างหลายฟังในขณะนี้ก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนากันตามกุศลานาบุญวันนี้อาตมาภาพอยู่วัดมาได้ไปไหนท่านใดจะมาร่วมทำบุญก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบ

0: ครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
2: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
3: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
2: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
3: โอเคครับลูก
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
6: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
7: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากล
8: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยการเจรจาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%ในรอบนี้จะเป็นแบบพบปะหน้ากันซึ่งจะสร้างความคืบหน้าได้ชัดเจนกว่าการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานมาอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รัฐบาลแจ้งประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวภายในวันที่31สิงหาคมนี้
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 ผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างเด็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานทั้งนี้ประชาชนสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่31สิงหาคมภายหลังการยืนยันแล้วสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาติปาโลรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านจนถึงสิ้นเดือนนี
0: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนโดยกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ระดมกำลังทีมเสือไฟเข้าช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดภารกิจสำคัญคือทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้านนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้ระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟจาก5ศูนย์ปฏิบัติการได้แก่ตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่และพิษณุโลกรวม75นายพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจนถึงวันที่31สิงหาคมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคาร หากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

อรุณสวัสดิ์ครับทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเล่าความวันนี้เอาป้ากันเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ครับรายงานตัวก่อนดิจูมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับชั่วคราวเนาะแต่ดิเจน้องอั้นซึ่งไปปฏิบัติภารกิจนะไปช่วยราชการตีจังหวัดน่านช่วงนี้น้ำท่วมเนาะก็ไปรายงานข่าวเนาะก็ไปทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวติจังหวัดน่านช่วงหนึ่งนะครับก็ล่าสุดก็คาดว่าจะกลับมาในวันพุธนะปะคุณผู้ฟังเช่นเคยช่วงนี้อยู่กับดีเจโอมก่อนครับคุณผู้ฟังรับฟังบริการกันเตือนเนาะปะขันยามเจ้าจะนี่ครับส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วก็มาสู่รายการของเขาก็มีข่าวสารมาอูมาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับปะกันในช่วงแรกจะนี่เช่นเคยครับต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเนาะภาพรวมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือแหมแล้วนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนะครับนารานะบริเวณอ่าวตังเกียคุณผู้ฟังบดีคิดว่านารามันจะขึ้นประเทศไทยนะบ่ใจครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะแล้วก็พาดผ่านไปประเทศลาวตอนบนนะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะครับถ้าใครคิดภาพบ่ออกนะนาราเนี่ยพายุเนี่ยอยู่บริเวณอ่าวตังเกียเนาะดูดความชื้นนะกลายเป็นร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือของเขานี่ก็คือห่างมันนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวตะกี้นะที่ได้อู้ไปนะครับว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกให้ระวังนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคำเตือนแบบนี้จะได้ยินตลอดในช่วงฤดูฝนบัดนี้ประมาทนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็จะได้ยินมันทีน้อยนะฝนมันชุกนะช่วงนี้นะครับขยับกันเข้ามาวงแคบอันน้อยไปกันตีภาคเหนือภาคเหนือเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับไปตั้งปู่เนาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31ถึง34องศาเซลเซียสครับก็บ่ได้ลืมเนอดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับช่วงนี้ก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันตัวนะครับภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ถึงแม้จะบ่ได้ยินคำเตือนฝนตกหนักบางพื้นที่บางแห่งนี่นะก็คาดว่าอาจจะเนาะอาจจะนะครับอาจจะมีฝนโปรยอะไรอย่างก็ได้นะครับตะกี้เปิ้นเตือนในเรื่องของฝนหนักเนาะเปิ้นบ่ได้เตือนในเรื่องของฝนอ่อนฝนโปรยฝนปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตติดตามสถานการณ์นะติดตามข่าวสารติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศฟ้าฝนจากทางสวทละปูนก็ได้หรือว่าเข้าไปติเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าฟังตาง FM 95 MHz เปิดไว้ทั้งวันเลยก็จะมีดีเจน้องอั้นดีเจน้องโอมดีเจน้องอ้อยนะอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกเวลาทุกช่วงเลยนะครับบ่ใจว่าเว้นนะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงบ่ใจนะครับก็จะมีการอัปเดตนะถึงเจ้าถึงเถียงถึงบายถึงแรงนะจะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านพี่น้องประชาชนคนละปูนครับพักฟังเพลงกันสักกรรมนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆกันพร้อมครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้กลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวกันสักน้อยหนึ่งครับคุณผู้ฟังหลังจากตีทรงทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่บ้านเฮานะภาคเหนือบ้านเฮานะแล้วก็สถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับเป็นเรื่องที่เฮาต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับจังหวัดละปูนของเฮาทางจังหวัดก็บ่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่เลยนะครับแต่เจ้าของวันอาทิตย์เนาะตีเสา3สิงหาคม2569นะนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพร้อมด้วยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดละปูนนายธนานวลปลอดนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบแจ็ปเปอร์ของกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับก็ได้ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะกับนายกนะครับแต่เจ้านี่นะเพื่อติดตามและก็เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในภาคเหนือของเฮาในที่ประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำนะชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมน้ำจะเริ่มขี่คลายผ่องแล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะประมาทบ่ได้เด็ดขาดนะครับก็ได้สั่งการด่วน6ด่านคือทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมพร้อมบอกว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งช่วยเหลือเงินเยียวยานะครับการใช้เทคโนโลยีพยากรณ์อากาศเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าการบริหารจัดการน้ำนะครับหื้อออกจากเขตเศรษฐกิจและชุมชนนะการเฝ้าระวังดินถล่มนะดินโคลนถล่มการเร่งซ่อมแซมถนนและสะพานไปจนถึงการแจ้งเตือนประชาชนหื้อรู้ตัวก่อนตีน้ำจะมานะครับแต่ประเด็นหนึ่งตีน้ำสนใจและก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยนะคือท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของอาหารและข้าวกล่องสำหรับผู้ประสบภัยนะครับนะเวลามีภัยนี่อาหารก็คือกำลังใจเข้ากับเข้านี่มันต้องสมดุลกันบ่ใจเข้าหนักนะแต่มีไก่ทอดแห้งๆติ่มน้อยๆนะบ่ได้แบบนี้ก็จะยิ่งซ้ำเติมความเครียดเข้าไปแฮมอาหารต้องกินอิ่มกินอร่อยและก็เพียงพอเพื่อให้ผู้ประสบภัยรู้สึกว่าเขาบ่ได้ถูกทอดทิ้งนอกจากนี้นะครับในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ำลดนี่ต่างรัฐบาลก็ฝากเน้นย้ำมายังพื้นที่ต่างๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ต้องเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบ้านติดถูกน้ำท่วมต้องหือช่างไฟเข้าไปตรวจเช็คก่อนเสมอห้ามเปิดใช้เองเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันไฟรั่วเน้อแล้วก็รวมถึงการทำความสะอาดบ้านเรือนต้องล้างดินโคลนอย่างน้อย3รอบหือสะอาดหมดจดอันนี้ทันนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำมาฝากรัฐบาลในส่วนของเรื่องเงินเยียวยาการเยียวยาเนาะก็ขอให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้เลยสำหรับบ้านเรือนที่เสียหายนักนี่นะทางรัฐและก็ทางจังหวัดก็จะเตรียมพร้อมลงพื้นที่สำรวจและก็มีงบประมาณช่วยเหลืออย่างเต็มที่อันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้อู้เอ่ยนะแถลงข่าวในเจ้าของวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2569สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดละปูนของเฮาก็ติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางจังหวัดนะครับนะหรือว่าฟังสวทละปูนก็ได้นะครับทางเฮาก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์และก็เป็นสื่อกลางนำข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่ายมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในทุกช่วงรายการนะครับวันอาทิตย์นะครับตี3สิงหาคม2569จังหวัดละปูนก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะเป็นกิจกรรมการวิ่งกุศลเวียงหนองล่องรัน2026ก็มีการผนึกกำลังมวลชนนะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพนะครับเจ้าของวันอาทิตย์ตี3สิงหาคมนี่นะสำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวงอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเพือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะครับก็มีนางสกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดละปูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเวียงหนองล่องนะตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนนักวิ่งผู้ที่รักสุขภาพนะครับก็มาวิ่งมาร่วมกิจกรรมกันอย่างหนึ่งแน่นคึกคักเลยแต่เจ้านี่นะคุณผู้ฟังครับสำหรับการจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลครั้งนี้เวียงหนองร่องรัน2026นะก็มีวัตถุประสงค์หลักนะเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างพลังและความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและก็ยุดยั้งภัยจากยาเสพติดในชุมชนนะครับตลอดจนเป็นการสร้างนะเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะดีๆสร้างความเข้มแข็งฮือแก่สังคมนะครับบรรยากาศภายในงานนะคุณผู้ฟังก็คึกคักนะตั้งแต่ตีสี่เกิงเนาะก็มีการเปิดรับลงทะเบียนเนาะตีสี่เกิงนะรวมผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตีห้าเกิงประธานก็ทักทายมีพิธีเปิดนะทักทายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอบอุ่นร่างกายนะมีการวอร์มอัพนะร่างกายให้เตรียมพร้อมนะท่านรองผู้ว่าท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็ปานักวิ่งออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายหลังจากนั้นครับ6:15 เรืองามยามดีปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน5 กิโลเมตรนะประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการแขกมีผู้มีเกียรติก็ร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็8 โมงเจ้านะพิธีประกาศผลการแข่งขันและก็มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศในกิจกรรมดังกล่าวนี่ก็เสร็จสิ้นลงเวลาประมาณ10 นาฬิกานะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมครั้งนี้เนาะก็ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของจังหวัดลำพูนในการขับเคลื่อนนะครับนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคู่กับนะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตดีๆของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะเจ้าวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569ครับก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีๆที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมารวมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถที่เคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมารวมสร้างสังคมที่ปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิ่นบ่ต้องการอะไรอย่างนะขอเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อวังอย่างอื่นนะเขาจะบ่คิดจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บ่ดีครับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีก็ต้องเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูก ำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงเตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับซึ่งมีการประชุมนะครับนอกจากประชุมออนไลน์แล้วก็มีการประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1เลยคือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดนั้นเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนดูการซ่อมถนนหนทางสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำนั้นลดแล้วครับสองครับคือการติดตามและคาดการสภาพอากาศโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามครับปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมรับมือครับ3เลยครับคือการติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องครับหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ไหนนั้นให้แจ้งเตือนทันทีครับไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีเวลาในการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายรวมไปถึงครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำและเส้นทางในการอพยพครับเพื่อจะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พร้อมครับทั้งนี้ครับเพื่อให้สามารถจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงครับ4ครับคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที5กันเลยครับการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กระทรวงคมนาคมนั้นเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบหากว่ายังมีดินโคลนหรือสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วครับพร้อมนะครับประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใช้ได้และเส้นทางที่ยังต้องควรหลีกเลี่ยง6ครับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ครับนายกยังได้กำชับนะครับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและนายกครับยังเน้นย้ำเรื่องการเยียวยาว่าขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยระบบการลงทะเบียนนั้นต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อจะลดปัญหาด้านเอกสารนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนขอให้การจัดหาอาหารนั้นเน้นคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับจากเรื่องของภาคเหนือครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินสั่งสอบตตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วน1880พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการกำชับเพิ่มเติมครับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครับมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อที่เราคุ้นเคยครับว่าสอบต.ครับให้สอบต.นั้นเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีในทุกมิติครับซึ่งประชาชนนั้นต้องเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ครับล่าสุดสอบต.นั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีการนำระบบ case management หรือระบบการจัดการรายกรณีครับมาใช้ในการทำงานมีผู้นำคอยกำกับทั้งในภาพรวมและก็ในรายกรณีไปครับทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับกับจังหวัดในพื้นที่ทั้งการค้นหาการรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือตลอดจนการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จครับซึ่งขณะนี้ครับทีม Rapid Responseหรือระบบตอบโต้ตอบสนองรวดเร็วนั้นระดับจังหวัด3ทีมครับได้ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับเพื่อจะรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับสอบต.นั้นยังได้เปิดสายด่วน1880ย้ำนะครับ1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงครับเบอร์1880นะครับพร้อมครับเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Case Management เพื่อติดตามรับเรื่องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดซึ่งก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับโดยจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่สีเขียวครับได้รับความช่วยเหลือแล้วครับสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการครับสีส้มข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังไม่ครบและสีแดงครับยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือครับทำให้สามารถจะตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละเคสได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ควงรัฐมนตรีภารดรลุยเข้มนั่งหัวโต๊ะ6ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดกรุงเทพมหานครงัด6ข้อสั่งการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1/2569ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งเป็นการประชุมควบคู่ระบบซูมมีตติ้งโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภารดรปริศนานันทกุลในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า Risk Map และระบบเตือนภัย2ครับจัดทำเช็คลิสต์และแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่า3จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 4ครับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมง5วางแผนการเกษตรและการบริหารน้ํา6เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและนําเทคโนโลยีมาช่วยนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ําจากสธนชแนวทางสนับสนุนทรัพยากรจากปภตลอดจนการนําเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนของ8จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการฟื้นฟูและการท่องเที่ยวกันบ้างครับช่วงนี้ครับเข้าใกล้ช่วงปลายปีที่อากาศหนาวแล้วนะครับมท.3ก็เชื่อว่าปลายฝนต้นหนาวนี้จังหวัดน่านก็พร้อมจะรับนักท่องเที่ยว 100% หลังจากนี้จะเดินหน้าฟื้นฟูอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมเคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านคือ1ครับน้ำประปามี2ส่วนคือการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนในการเข้ามาซ่อมแซมครับส่วนที่2ครับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่การระดมกำลังไปให้บริการที่บ้านเรือนประชาชน3ครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนั้นต้องล้างอีกรอบถ้ายังมีฝุ่นอยู่ไม่นับว่าเรียบร้อยครับต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยครับกำกับการทำความสะอาด4ครับเซลล์บรอดแคสต์ในการเตือนภัยขอให้ในอำเภอทุกอำเภอครับทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ภัยถ้ามีข้อสงสัยครับขอให้ประสานปรึกษากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะคลายข้อสงสัยครับ5ครับขณะนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีความเครียดสูงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยจึงขอฝากครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่รุนแรงย้ำๆนะครับเตือนกันซ้ำๆมันจะทำให้เกิดการเสพข่าวและสภาวะจิตใจที่จะท้อถอยได้นั่นเองนะครับ6ครับเรื่องการเยียวยาก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบ้านเรือนที่เสียหาย 100% ครับเชื่อว่าจะมีเงินในส่วนอื่นๆมาช่วยสนับสนุน 7 ครับอาหารของผู้ประสบภัยมีการเน้นย้ำพิเศษนะครับว่าเบิ้ลได้ตลอดครับ1กล่องไม่พอ2กล่องเบิ้ลได้ตลอดครับพร้อมทั้งมีการควบคุมในเรื่องคุณภาพของอาหารครับและปริมาณ 8 ครับการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านพบการชำรุดของแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งบางจุดครับโดยเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นจะรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดครับ9ครับในเรื่องของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้ครับท่านมท.3นั้นได้เจรจากับเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่ไปพักไว้ที่เอกชนก่อนเพื่อให้ทางราชการจะได้เร่งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่สาธารณะครับโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนแต่งานนั้นยังไม่จบครับขณะนี้เป็นงานที่หนักที่สุดคือการฟื้นฟูครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าเมืองน่านครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่เสมอและเชื่อว่าปลายปีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับจังหวัดน่านนั่นจะพร้อมรับนักท่องเที่ยว 100% อากาศครับยังดีมากเหมือนเดิมทิวทัศน์ก็ยังสวยงามครับและถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับแล้วนำไปปรับปรุงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่การเยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วนะครับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อจะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64ครับโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมครับ 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมนะครับจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นครับและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ครับนอกจากนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังสามารถจะฟื้นฟูได้ครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่ครับจากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้นเลยครับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ครับกว่า2เท่าครับซึ่งในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ครับและพื้นที่ความเสียหายนั้นต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสำหรับต่อมาครับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธินั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส .01 ณสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีทกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปดูกันต่อที่สวัสดิการแห่งรัฐครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถจะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวครับซึ่งศูนย์

สอบสิทธิ์ต่อไปครับสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับจะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางครับได้แก่1ครับแอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ4ครับธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมทั้งนี้ครับภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วประชาชนก็สามารถจะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้ครับก่อนจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนครับและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือโอกาสสำคัญเลยครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการอีกหนึ่งสิ่งครับที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนที่มาจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีครับยกตัวอย่างครับคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศครับได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมครับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยเรากำลังจะสร้างให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวนั่นเองล่ะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานฉ้อโกงที่ไม่ใช่การฉ้อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้

0: หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานบุกรุกเช่นเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าทารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าทารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานนวงเหนี่ยวกักขังกรณีที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกนวงเหนี่ยวกักขังนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสความผิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นนะคะผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้1ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความดังนั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากพ้นกำหนดคดีจะขาดอายุความและ2เมื่อได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความแล้วหากประสงค์จะให้คดีระงับไปผู้เสียหายสามารถขอถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษามีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ
1: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่ประเทศมาเลเซียปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ววันนี้ก็